0: ที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ ดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ตอนนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
3: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
11: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
11: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการเอลนิโยรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 น.ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย 154-158 คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นรเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5 มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับ และหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้รับฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
21: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
20: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
21: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม.นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันคือดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสทนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้อง ใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานนี้ในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
0: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
21: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
0: ้
21: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
0: ผ
21: มชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่ออยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
0: ร
21: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอเพื่อได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
0: ครับผม
21: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
0: ครับ
21: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
0: ครับผม
21: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อถึงออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
0: ท่านครับ
21: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
0: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
21: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำจะกระจมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไ ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
20: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขนาดนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
21: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
20: ่
21: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเป็นกองของกองทัพ

0: บเหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
1: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
0: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
1: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
1: ครับ
0: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
0: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้บรรเทาวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
1: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนง ซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2 วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24 ชั่วโมง
1: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนมก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2 วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่องต้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำนี่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝน300 มิลต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
0: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
2: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50 เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2 เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
0: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพ พร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูดเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
5: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
6: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
7: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
8: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
9: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
5: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
14: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: มุ่งพัฒนาจาวประชามีส่วนห่วมเป็นส่วนห่วมเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนห่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการอบจ.ลำปูนเพื่อประชาชนเจริญทับฟังได้แล้วเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
10: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดยาวัดได้ 21.8 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.1 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.4 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 190.3 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 885.8 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับแรงงานอุณหภูมิในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 31.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 18.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 4.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 29.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.0 มิลลิเมตรและอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:15 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้า9โมงนะครับกว่าๆแบบนี้มาอยู่ด้วยกันทุกวันพฤหัสนะฮะก็จะเป็นรายการบานไม่รู้โรยนะครับผมเสียงที่คุ้นเคยนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะ เสียงน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ดูแลท่านผู้ฟังในช่วงเช้าๆนะครับ9โมงถึง10โมงนะกับเพลงลูกทุ่งเพาะๆนะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะนำมาฝากกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุละกันเนาะวันนี้วันที่1ตุลาคมนะเป็นวันสำคัญหลายๆวันด้วยกันนะวันแรกที่เราจะพูดคุยนี่ก็คือวันผู้สูงอายุสากลนะวันนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาตินะกำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลเลยโดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2534แล้วยังไม่เกิดเลยเนาะยังไม่เกิดเลยพร้อมให้ความหมายนะครับคำว่าผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับผมซึ่งประเทศไทยของเราในเรื่องของภาวะผู้สูงอายุนะครับในปี76เนี่ย2576ที่ใกล้จะเข้าถึงนะปีหน้าก็70เนาะอีก6ปี7ปีข้างหน้าระดับนะครับผมผู้สูงอายุเนี่ยจะสูงสุดพุ่งถึง 30% เลยดังนั้นแล้วก็เราก็จะมาต้องมาเตรียมความพร้อมในเรื่องการก้าวผ่านก้าวข้ามแล้วก็ก้าวเข้าไปนะในภาวะผู้สูงอายุนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสาธารณสุขการดูแลตัวเองแม้แต่คนที่เป็นลูกเป็นหลานเนาะก็ยังจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันในการที่จะเตรียมความพร้อมดูแลคนที่บ้านหรือคนที่เรารักนะในยามที่เขา60อัพในวันผู้สูงอายุแบบนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่หลายๆคนน่าจะอยู่หน้าจอกันเพื่อที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับใครที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศรายชื่อที่เราทบทวนสิทธิ์ขึ้นเข้ามานะครับผมแล้วก็ผ่านก็ยินดีด้วยสำหรับใครไม่ผ่านเดี๋ยวเรามีในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเนาะที่บอกว่าตอนนี้ได้แล้วไปยังไงต่อเดี๋ยวช่วงหน้าน้องอันจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับเป็นการสรุปแบบง่ายๆละกันนะเผื่อใครที่เตรียมความพร้อมในการที่จะใช้เงินวันนี้นะวันนี้เป็นวันแรกที่เราเริ่มใช้สิทธิ์กันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ไปกดยืนยันรับสิทธิ์กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีว่าห่วงเวลาเมื่อไหร่ยังไงต่อนะครับผมรวมไปถึงวันนี้นะครับผมวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนก็จะเป็นวันที่ทุกคนนั้นลุ้นนะยังไงวันนี้ก็ขอให้โชคดีละกันนะสำหรับใครที่ลุ้นลอตเตอรี่ต่างๆนะครับผมก็เป็นวันหลายๆเป็นวันนี้เป็น1วันที่มีความสำคัญหลายอย่างด้วยกันนะแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ในเรื่องของฝนฟ้านะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าอากาศเย็นๆเนาะบางที่ก็อาจจะเริ่มมีหมอกลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวกลางวันมาปุ๊บแดดออกตอนเย็นมาฝนตกเช้ามาหนาวนะครับผม1วัน3ฤดูมีอยู่จริงนะในประเทศไทยของเราดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงผู้สูงอายุเนาะอยากจะให้ถ้ามันหนาวก็สวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเริ่มร้อนๆนะก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันไปนะครับผมยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษละกันวันนี้ฝนน่าจะน้อยลงเขาบอกว่าทางอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 10% ของพื้นที่ในจังหวัดลำพูนของเราน่าจะมีฝนประปรายบ้างนะยังไม่ได้บอกว่าไม่ตกเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็มืดครึ้มอยู่เนาะตอนเช้าแต่อาจจะมีบางที่นะที่มีฝนกระจายอยู่บางพื้นที่ละกันก็แล้วก็ระมัดระวังจะออกไปไหนดูพยากรณ์กันก่อนดูเส้นทางกันก่อนนะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมหากใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับก็อย่าลืมพกเสื้อกันฝนนะฮะติดเบาะรถไปด้วยละกันนะหรือใครที่จะเดินทางด้วยเท้าก็เตรียมร่มไปหรือใครนะครับผมที่จะเดินทางด้วยรถยนต์นะครับก็ดูในเรื่องของล้อยางนะครับมีดอกยางไหมที่ปัดน้ำฝนพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็วิสัยทัศน์เนาะในการที่จะเดินทางไปนะครับผมมาเราพักฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของการอนุมัติสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแม้แต่60 40เนาะรวมไปถึงวันนี้วันผู้สูงอายุด้วยเราจะไม่พูดถึงผู้สูงอายุเลยก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงช้าๆแบบนี้นะครับผมมาฟังเพลงแบบว่าจังหวะช้าๆกันสักหน่อยนะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อแม่แพ้บ่ได้นะครับผมเพลงนี้เปิดให้ในช่วงช้าๆละกันเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มออกไปทำงานเนาะแล้วก็บางคนก็จะอยากได้กำลังใจนะเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังออกไปทำงานละกันนะครับผมรวมไปถึงเพลงก่อนหน้านี้นะเป็นของพี่สิริพรอภัยพงษ์เช่นกันเลยนะครับผมเมียบ่ได้แต่งนะฮะหลายๆคนชอบเพลงแบบนี้นะครับยังไงแล้วก็มาฟังกันได้นะครับในช่วงช้าๆแบบนี้9โมงนะครับผมถึง10โมงน้องอั้นอยู่ดูแลท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าโทรมาขอเพลงหรือว่าพูดคุยกันก็ได้นะ053-525-566นะครับผมเปิดสายรอรับทุกท่านเลยนะครับผมมาสักครู่นี้ที่เราได้เกริ่นกันไว้ว่าเราอยากจะมาทบทวนในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีหลายโครงการเหลือเกินบางคนก็จะรู้สึกสับสนนะครับว่าเอ๊ะแล้วสิทธิ์ต่างๆที่เราได้รับแล้วเนี่ยมันมีห่วงอะไรยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ง่ายๆครับผมก็คือคนที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์นะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นะเอาง่ายๆเลยนะก็ถ้า30ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้มีการประกาศผลนะครับผมแล้วเราลองเช็คเข้าไปเช็คชื่อก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางแอปเป๋าตังนะครับผมแอปทางรัฐนะหรือว่าธนาคารของรัฐนะที่เขาตั้งไว้5ธนาคารแล้วไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยนะครับผมธกส.ธอส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งจังหวัดลำพูนของเราไม่มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะก็น่าจะเหลือ4ธนาคารไปเช็คชื่อเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้ยืนยันตัวตนนะครับผมยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บนะวันนี้เราก็จะเริ่มใช้เงินในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทพร้อมกันนะครับผมแต่นะครับผมสำหรับท่านไหนที่เมื่อวานประกาศชื่อมาแล้วไม่มีชื่อนะครับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะถูกปัดสิทธิ์นะครับผมมาอยู่ที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผม60-40นะครับแต่จะต้องจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนเนาะต้องบอกว่าต้องจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนนะเนื่องจากว่าในการใช้จ่ายเนาะมันใช้แอปเป๋าตังในการที่จะใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ60-40เราจะต้องมีเงินเติมเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับผมก็คือเราซื้อของ100บาทรัฐจ่ายให้เรา60บาทแล้วเราต้องจ่ายเองอีก40บาทดังนั้นแล้วเราต้องเติมเงินไปเช่นกันนะครับผมซึ่งใครที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแล้วได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่า60-40เนาะเอาง่ายๆนะครับผมก็กดยืนยันรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15นะครับผมตุลาคม2569อย่าลืมนะรีบกดรับสิทธิ์กันนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยใช้ได้2เดือนนะครับผม 1,000 บาทนี้มีระยะเวลาใช้ได้2เดือนก็คือตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับดังนั้นแล้วใครที่ได้รับสิทธิ์วันนี้กดง่ายๆเลยเข้าไปที่60-40นะครับผมเขาก็จะถามว่าคุณได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเลยมั้ยกดลงทะเบียนปุ๊บก็คือได้รับสิทธิ์เลยเงิน 1,000 บาทของทางภาครัฐก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าตังค์ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมเติมเงินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องนะครับผมที่เป็นชาวบ้านบ้านเรานี่แหละนะใครที่พลาดสิทธิ์ไปสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาใช้สิทธิ์60-40แต่อื่นใดแล้วจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนเนาะเพื่อที่จะได้เอานำสิทธิ์ของเราเนี่ยไปใช้จ่ายอีก2เดือนที่เหลือนะครับผมสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์ไปแล้วเดือนนี้ท่านนะครับผมก็จะได้บัตรจะได้เงินเข้ามาอยู่ในบัตรของท่าน 1,000 บาทเนาะเพราะเขายังเติมเงินให้กับเดือนนี้อยู่นะ700แต่หลังจากนี้ไปนะครับผมหลังจากตุลาไปพฤศจิกาท่านจะได้รับเงินอยู่300บาทเป็นปกติทุกเดือนนะครับผมแต่ถ้าหากท่านไหนนะครับผมที่ยืนยันรับสิทธิ์ช้าสำหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับผมแล้วก็มีการประกาศสิทธิ์ว่าคุณมีสิทธิ์นะครับถ้าทบทวนสิทธิ์ช้าสิทธิ์ไม่ทบให้ท่านนะครับหมายความว่าอย่างเช่นเดือนนี้เราทบทวนไม่ทันสมมติว่าเราติดน้ำท่วมอยู่เนาะ 1,000 บาทนี้ก็จะถูกตัดไปเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเดือนหน้าคุณก็จะได้เริ่มที่300อย่างนี้นะอันนี้ต้องบอกเหมือนกันว่าใครที่สะดวกนะครับไปยืนยันตัวตนนะครับผมแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากจะให้รีบเร่งนะครับผมเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในเดือนนี้ด้วยซึ่งเดือนนี้ก็ 1,000 บาทก็สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของท่านผู้ฟังแล้วที่ฟังกันอยู่ได้ด้วยนะครับผมฝากเรื่องราวนี้ไว้ด้วยนะครับผมเอามาอธิบายแบบ
เป็นขั้นตอนง่ายๆแล้วกันเนาะอันนี้แบบภาษาง่ายๆด้วยนะครับผมนั้นแล้วก็ใครที่มีข้อคําถามใดๆนะถ้าหากว่าเราเป็นทางผ่านข้อมูลได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้โทรมาแจ้งเราได้นะครับเผื่อเราจะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาแชร์กันในวันนี้วันนี้เหมือนที่บอกไปนะว่าเป็นวันผู้สูงอายุสากลนะครับซึ่งสหประชาชาติเขาก็ได้กําหนดมาตั้งแต่ปี34เนาะดังนั้นแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าน้ำท่วมหลายที่เหมือนกันนะตอนนี้เห็น อยู่แถวๆลุ่มเจ้าพระยาเนาะที่อาจจะมีในเรื่องของน้ำเริ่มสูงขึ้นนะครับผมในแล้วการดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางที่อยู่ที่บ้านเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันถ้าหากท่านผู้ฟังนะครับผมมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับผมที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะ60อัพอัพนี่แหละครับผมก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับผมถ้าใครอยู่ลุ่มน้ำต่างๆอยู่ใกล้ดอยอยู่ใกล้น้ำนะครับเพื่อที่จะได้แบบเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าฝนตกหนักแบบนี้เนาะยังไงแล้วก็มีเขาเรียกว่าสารคดีอันนึงละกันนะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ท่านผู้ฟังนะที่เป็นผู้สูงอายุได้เตรียมตัวท่านได้เตรียมตัวนะครับผมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ในเรื่องของอุทกก็ภัยไว้ไปฟังกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับบ้านไม่รู้รอยครับถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์สามารถหมุนมานะตั้งแต่ตี5กันเลยนะครับผมแล้วก็อยู่กันยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนกันได้เลยมีข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆนะที่จะมาให้ท่านผู้ฟังนะได้รับฟังกันตลอดนะครับผมเวลาที่มีดีเจมาจัดเนาะไม่ว่าจะเป็นดีเจท่านไหนนะรวมไปถึงดีเจเครือข่ายของเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับผมมาฝากท่านผู้ฟังในทุกช่วงเวลาเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดในส่วนของสารคดีเกี่ยวกับผู้สูงอายุไปนะน้ำท่วม30นาทีนะบางคนอาจจะบอกว่าทันเนาะแต่หลายๆคนที่มีผู้สูงอายุอยู่มันก็อาจจะไม่ทันจริงๆแหละครับผมในแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนละกันนะเพื่อที่จะได้ทำให้การอบไปยบเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนะครับผมทำได้สะดวกขึ้นแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นเช่นกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนาะฝากไว้ด้วยละกันรวมไปถึงช่วงนี้นะครับผมก็จะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาบ้านของเราเยอะพอสมควรนะเวลาฝนตกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงูนะครับแมงป่องแมงมุมตะครับครับยุงลายนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นสัตว์มีพิษแล้วก็มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมุมห้องต่างๆกระถางโดยเฉพาะรองเท้าเนาะใครที่วางรองเท้าไว้ด้านล่างนะกับติดพื้นอย่างนี้นะบางทีมันอาจจะเข้าไปอยู่ได้ก่อนใส่ก็อยากจะให้ดูกันดีๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยรวมไปถึงจัดสภาพแวดล้อมของบ้านนะครับผมให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุด้วยละกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้การลื่นต่างๆรวมไปถึงรองเท้าอยากจะให้เช็คจริงๆนะครับว่ารองเท้ายังมีดอกยางอยู่หรือเปล่านะครับช่วงนี้มันลื่นเนาะไปตรงไหนก็มีตะไคร่น้ำนะเวลาฝนตกนานๆก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บได้เวลาผู้สูงอายุบาดเจ็บต้องบอกงี้ครับว่าผู้สูงอายุก็อาจจะมีอาการเยอะกว่าคนอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการล้มกระแทกไปเนื้อตัวต่างๆก็จะมีผิวที่บอบบางขึ้นนะครับผมแล้วรวมไปถึงกระดูกกระเดี่ยวเนาะบางทีอะไหล่เขาหายากนะ อยากจะให้ช่วยกันนะครับผมไม่อยากให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นเวลาเกิดขึ้นปุ๊บมันลำบากจริงๆนะครับผมแล้วก็มันจะรุนแรงด้วยนะครับผมมีอีกเรื่องนึงละกันท่านผู้ฟังที่อยากจะมาพูดคุยกันในวันผู้สูงอายุสากลแบบนี้นะครับบางคนนะจะรู้จักแบบเวลาอายุมันมากๆขึ้นเนาะหลายคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้น้อยลงใช่ไหมครับไม่ได้ทำงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วลูกหลานก็เติบโตไปหมดมีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองจนบางครั้งก็จะมีอาการนะรู้สึกว่าเอ๊ะน้อยใจเอ๊ะเราไม่มีประโยชน์หรือเปล่านะหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบนี้เพราะแต่ว่านะต้องบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะต้องมาฟังรายการนี้กันต่อนะฮะเพราะว่าคุณค่าของแต่ละคนเนาะไม่ได้จำกัดวันหรือจำกัดอายุนะต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ได้วัดจากรายได้ไม่ได้วัดจากว่าเราทำงานได้เยอะหรือทำงานได้น้อยลงนะครับแต่คุณค่าของเรามันอยู่ที่ประสบการณ์ความรักความดีแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราทำมาตลอดชีวิตต่างหากนะครับท่านผู้ฟังครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านเรื่องราวมามากมายเลยเคยทำงานหนักเคยเลี้ยงดูลูกตอนนี้อาจจะเลี้ยงดูหลานต่อนะดูแลครอบครัวแล้วก็ผ่านทั้งวันที่มีความสุขแล้วก็วันที่มีปัญหาแล้วเราต้องเผชิญมาถึงช่วงทุกวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆบางครั้งลูกหลานอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสอนน่ะหรือสิ่งที่เราเคยทำมาเนี่ยเป็นคำพูดเล็กๆของเราเนี่ยอาจเป็นสิ่งที่เรานะครับผมเหมือนกว่าจะฝ่าฟันมาได้เนาะมันยากลำบากมากแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะส่งต่อให้ลูกหลานนะดังนั้นแล้ววันนี้เลยเอาวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นในวันที่อายุของเรามากขึ้นเช่นกันนะผู้สูงอายุที่ฟังอยู่หรือว่าลูกหลานที่ฟังอยู่ก็อาจจะเก็บไว้เป็นนะเหมือนเกิดความรู้ใส่ใจเล็กๆนี้นะครับผมสำหรับผู้สูงอายุนะอย่างแรกเลยดูแลตัวเองกันก่อนครับการตื่นขึ้นมาออกกำลังกายเบาๆต้องบอกว่าเบาๆนะผมเอาตามที่ไหวบางคนเล่นหนักได้ก็หนักตามสมควรนะครับเพราะว่าบางทีเนาะผู้สูงอายุบางคนบอกว่าเมื่อก่อนเคยวิ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดินแน่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพร่างกายของเราที่สำคัญเลยรับประทานอาหารที่มันเหมาะสมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พบแพทย์ตามนัดกันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามไปเมื่อก่อนนะฮะเราก็จะมีสิ่งที่เราชอบทำนะวะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกต้นไม้การทำอาหารการเลี้ยงสัตว์การอ่านหนังสือแม้แต่ฟ

0: ฟังเพลงเนาะใครที่ชอบฟังเพลงก็หมุนมา95เมกะเฮิรตซ์ได้นะครับรวมไปถึงการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆอันนี้แหละครับผมอาจจะเป็นสิ่งที่มันดูจะเล็กน้อยเนาะแต่มันสำคัญมากๆนะครับการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักการทำสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การพบปะสังสรรค์เพื่อนๆเพื่อแชร์บางอย่างนะครับออกไปก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนั่นเองนะรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังอันนี้จำเป็นนะต้องบอกว่าบางเรื่องบางราวนะที่เด็กๆสมัยนี้ไม่เคยจะรู้เลยนะแล้วก็พอไม่มีการถ่ายทอดจากผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเนาะมันอาจจะสูญหายได้นะองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับดังนั้นแล้วอยากจะให้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังด้วยผู้สูงอายุนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเนาะเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินแม้แต่สูตรอาหารนี่นะต้องบอกเลยสูตรอาหารฝีมือการปรุงอาหารหรือแม้แต่การทำเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวทุกท่านมานะดังนั้นแล้วการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานที่บ้านถือว่าเป็นคุณค่าสำคัญมากๆเลยนะครับลองถ่ายทอดกันดูนะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราลองรู้สึกว่ามันอาจจะเล็กน้อยมากๆเลยนะแต่ที่จริงแล้วมันคือองค์ความรู้ที่ใหญ่โตมากนะครับเวลาลูกๆหลานได้เก็บไปใช้บางทีมันอาจจะเป็นอาชีพของเขาได้เลยบางทีมันอาจจะสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ที่ติดตัวเขาไปอีกหนึ่งอันเลยก็ได้นะครับผมและอีกอย่างนึงที่อยากบอกก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อเห็นคนอื่นยังทำงานอยู่ยังเดินทางไปนั่นไปนี่ทำกิจกรรมต่างๆอยู่ได้มากกว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเราด้อยค่าไปนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนาะมีวัยมีสุขภาพมีประสบการณ์แล้วก็มีความเขาเรียกว่าความพร้อมแตกต่างกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราทำได้เท่าคนอื่นอย่าไปถามว่าเราทำได้เท่าคนอื่นหรือไม่แต่ถามว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขเท่าที่เราอยากจะได้มันแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยมากกว่านะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยที่สำคัญเลยอยากจะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าฝนด้วยนะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆที่อยู่ที่บ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับผมหรือว่าคนที่กำลังดูแลผู้สูงอายุอยู่ก็อยากจะให้กำชับแล้วก็ดูแลใส่ใจเป็นพิเศษมากกว่าเดิมเนื่องจากว่าช่วงแบบนี้แหละครับผมมันเป็นช่วงหัวและหัวต่อเนาะของสภาพอากาศนะครับเพราะวันนึงเหมือนที่บอกไปว่าวันนึงบางทีมี3ฤดูเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกป่วยเจ็บป่วยไข้ต่างๆได้ดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเป็นเรื่องสำคัญเมื่อไหร่ที่สุขภาพกายดีสุขภาพใจดีนะครับเราก็จะมีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: 2บทเพลงในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับผมขอเจ็บครึ่งใจรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะอีกเพลงนึงก็สุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับผมของไผ่พงศธรละกันนะครับผมวันนี้ก็วันผู้สูงอายุสากลนะครับผมฝากไว้เล็กๆน้อยๆละกันในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะวัยที่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของคนนะครับผมจะลดลงนะต้นไม้ที่มันหยั่งต้นมานานเนาะย่อมมีรากที่หยั่งลึกแล้วก็ให้ร่มเงาแก่คนรอบข้างนะเช่นเดียวกับผู้สูงอายุนี่แหละครับที่เปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรของครอบครัวเนาะเป็นทั้งผู้ให้ความรักประสบการณ์แล้วก็บทเรียนชีวิตแก่คนรุ่นหลังๆนั่นเองในวันผู้สูงอายุสากลแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ครอบครัวนะสร้างสังคมผู้สูงอายุที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความคุณค่ามีความสุขแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเนาะเป็นความห่วงใยและการจากรายการบานไม่รู้โรยนะครับผมขอส่งความรักความห่วงใยนะครับแล้วก็ความปรารถนาดีไปถึงผู้สูงอายุทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อวยพรให้ผู้สูงอายุแล้วนะฮะอยากจะให้ทุกผู้สูงอายุทุกคนนะวันนี้โชคดีกันด้วยนะกับวันที่1ของทุกเดือนนี้นะครับผมยังไงแล้วก็อยากจะให้เป็นวันผู้สูงอายุทุกวันล่ะครับผมยังไงแล้วครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะครับผมหรือว่ายุคไหนนะครับผมอยากจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆเพราะว่าครอบครัวนี่แหละเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ประการด่านสำคัญที่จะทำให้สังคมนะอยู่อย่างอยู่เป็นสุขแล้วก็อยู่อย่างแบบว่าปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับแล้วก็แดดออกแล้วก็หนาวด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหากใครจะไปที่ไหนดูในเรื่องของเส้นทางดูของการเดินทางให้ดีนะครับเราจะได้ปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะครับแน่นอนเลยเรากลับมาเจอกันแบบนี้ได้ใหม่นะทุกวันพฤหัสนะเวลาก็ประมาณ9โมงนะจนถึง10โมง1ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมาพูดคุยกันมาฟังข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆนะเพลงลูกทุ่งแบบนี้ที่น้องอ้านจะนำมาฝากท่านผู้ฟังรายการต่อไปก็เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็อยู่กับพอมแห้งแป้งละปูนนะครับสำหรับวันนี้น้องอ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสันทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
7: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
8: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะ บาร์ชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
10: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
13: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
12: หึทำยังไงหรอ
13: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
12: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปูนจ้ะ

0: แม่มากินข้าวเหียขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมหมอกูถึงก้ายก้ายของกินแกงผักกาดแฮมหมอ
0: แม่กับพ่อให้ก้อนก้า
1: เออข้าบ่ใจแกงผักกาดก็แกงผักระมาแกงผักระก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเอี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เดินหาไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินจีนหวานค่ำ
0: เออก็มันเมินเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินทุกวันอ่ะมันก็พักก้องจีนพ่องอากาศแม
1: ่มากินก็กินกินหมอกมาเพื่อมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เขาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกับบึ๊ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำชักหาบเนอะกูล้ำหมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเดาก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: โอ้ยป้อลูกสะใภ้กับมีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้มาใจลูกตับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายยังคำหล่อเบาว่าจะมางามแกะงามหวานแหละมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปแล้วเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเด้อลูกหลานคนงามอย่าอ่อนกับว่าวันชื่นสูงเกินเด้งอย่างผีเพศ

0: อีเน่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮะเด้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาวะเด้ออ
1: ๋อมึงบ่ต้องห่วงเอแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาให้อีแม่ปอดก็มันกับพี่กับกระลำรำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยหยังเฮาน่ะแกงลูกโต่งแม่ฝากพี่เอ้ยมาให้อีแม่พยะ
1: ฮะโอ้โหปอดตีเตอะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งอีเอ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาแค่เหมาะ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมขี้ขาเนี่ยนะมึงจะไปไหนไอ้แคม
2: ถ้าว่าป้าปิงเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยทำเตื่อป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุยเอี่ยก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตา งามข่าวทุนบุญแต
2: ่อ๋อขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปนะเนอะรักษาเนอะ
0: เออพวกคนเท่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปกคนเท่าป้าปิง

0: วัสดีครับคุณพี่ศรีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
1: ผมสายกางเกงแดงครับ
2: มีอะไรครับคุณอาครับ
0: คุณอาแก่ไปกันหาแต
1: ่แต่กะ
0: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
2: ร้องเพลงได้เลยครับ
0: ได้แน่นอนครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
0: สายเมืองสิงห์ครับ
2: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
0: ครับทำบุญล้ำซาดอะครับ
2: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
0: สวัสดีก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
2: พอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: ได้เลยฮะ
0: ตอนแรกกลัวคุณสินวันมาเปิงใจครับ
2: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
0: ครับ
3: เมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจริงแม่ควรนอน
2: พอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับ
1: เสียวของออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณสินวันว่าซอบอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสามเพศครับ
2: ได้เลยครับ
1: สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้าม
2: ี
1: งานคอยมาเจ
2: อปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
1: โหมันบ่เป็นหยังก้าคุณสีนวลอันนี้มันเป็นการฮ้องโซบ่ได้หรอกมันไม่ใช่หาอัดเสียงหรอกครับ
2: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับแล้วมาหาผมใหม่

0: สวัสดีครับคุณเสนวนเพิ่งมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
1: กัมนิสวาครับ
2: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความหลังในช่วงมิม
2: นใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
0: เปลี่ยนเดียวครับเปลี่ยนเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตา
2: พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่แต่น่าเสียดายครับไปฝึกร้องนานปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมงๆเลยครับ
0: เอ้คุณสินวนผมมาได้หัวห้องลูกครับ
2: ไม่ได้แล้วครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
1: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงเมื่อเพื่อนมาสนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เอาไปกับไปคนเฮามันมันแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ่ะ
1: ไปผมลาแล้วครับคุณสินวนครับ
2: ขอโชคดีทั้งคู่นะครับ

0: เพื่อนปัสยาในการดื่มเพื่อนว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้านอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก่อว่าสายตาคนเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจยังไงวะ
0: มีอยู่วันหนึ่งห้าเตี้ยไปปะใส่เสือโค้งห้าจะล่นก็ล่นบ่ทันห้าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับติว่าอย่างไอ้อย่างหาแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: ก็เสือมันอยู่ในกองมันจะแยกไอ้อย่างหาได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียหานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใจสายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเขาเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: เนี่ยอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกองเหมือนเสือคิงรบบาฮ่า

0: เฮ้ยเพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เครื่องมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีเมื่อยิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่เมื่อยิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วจ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮ
0: เออนะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: มาเกยถึงสองนางก่อนรอยก่อนนะจะไปตุยที่รักรอก่อน
1: ก็ถือก็ยืนมาแชมมันจะออกไปไหนน่ะแล้วมันอู้กับถ่ายเนี่ยอ้อมอ้อมอ้อมพ่อไพ่ก็มาห่างชักโคนก๋วยเอ๊ะบางยังจะกั้งอย่างกับบางนี่ขอลองตุยพ่อมันชักกำแล้ว

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปแย่ยังมาเนี่ยแปลงคอซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นไร
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮามันมีน้ำยาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอาก้ามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตัวเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเจ้ามาคอฮาก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: อันว่า
1: เออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ได
0: ้มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยบ่ใช่ว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได
1: ้นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เซียนพัดไทยมันซื้อเกิกดกหน้ากะ
1: โอ้ยเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงเปิ้ลว่าเรื่องมันบอกเป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บอกเป็นเรื่องอย่างใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยกะขี้พ่อต้อสูง150น้ำหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พออย่างอึ่งขี้คัน
1: โด
0: เวลานอนพออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บอกอีลูนคุณมึงบัดนี้มึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เ
0: สื้อยกทรงใส่แบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดวะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดียวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื่อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพอโอ้โหเตียวออกมาในขนแขนฮันลูกสู้เลยคิดว
1: ่
0: า
1: โอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่
0: มันใส่บัดแจ้งมันบอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดียวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่ออย่างห้องเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้อาจจะไปซื้อหวยวันพุ่งหวยออก
0: โอ้พุ่งหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านนี่พี่เอาตังค์ไปอย่างวะเพื่อน
1: โอ้ถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200 ไร่
0: ซื้อไว้อย่าง200 ไร่
1: เอ้าคนมีกระตังค์ก็ซื้อปล่อยว่างให้หญ้ามันขึ้นลกเล่นอ่ะ
0: โอ้ยแง่
1: โอ้แล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกรางวัลแจ็คพอต50 ล้านคิงง่ายๆไง
0: ถ้าหาได้50 ล้านหากว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200 ตัวป่ะ
1: ปดโถวัวตึง200 ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ำเหลือ
0: เลี้ยงในห้อยฮิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยฮิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันนะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงจะมีล่ำเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากัน
0: คิงเอาอีได้เหรอ
1: คิงเอาอีได้แล้ว
0: คิงเอาฮะคิงเอาฮะคิงเอาฮะ
2: หยดทั้ง2 คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลำตรวจ
1: ตำรวจ
0: ครับ
2: ทำอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวต้อง200 ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างนี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: เอากะว่าคุณถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างนี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: ออน้องวันนี้นะเซียวแอ้จะมามันอาจจะมานอนนี่นะน้องเกียมกับข้าวกับป่าอย่างที่มันเคยมากนะเกียมไว้เนอะเออเนี่ยแล้วก็เลยอันไปเอาเหล้าเอาเบียร์มาเตรียมไว้อย่าพ่องไอ้นี่มันมักพ่องนะไอ้จะเลิกมากับแมลงวะเนอะ
1: ไอ้ยังก็เสี่ยวตัวจะมาอีชื่อฮะเกียมเหล้าเกียมยาเอาอย่างมาเกียมสตางค์ก็บ่มี
0: โอ้ยก็แปะเอาก่อนกะฮะ
1: ก็มันบ่มีที่แปะละบ้านเฮาเนี่ย
0: เออเออเนี่ยได้ก็ได้ของมันได้มาก็แล้วก็เถอะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอ้เลิกงานไอ้ก็จะลวดเบิกมาจ่ายเปิ้นไอ้ไปเนอะ
1: เออตำน้ำพริกบ่ใส่เกลือตากะ

0: โอ้โหโอ้สวัสดีแม่เซลยายเซลมีบ้านก่อ
1: โอ้ยป้าเสี่ยวมานี่ก็ดีละผัวเจ้าบ่อยู่พวกตำรวจไล่ติดไปเป็นหมู่พวก
0: โหนี่หยังหรอตำรวจไล่ติดมันอ่ะ
1: ก็บ่ฮู้แน่มันตีข้าเจ้าพวกเปียดาบหล่นลงเฮือนไปไหลฟันเจ้าบ้านสงสัยมันแทบจะเป็นบ้าแล้วนะปะผายมันฟันหมดอะปะป้าเสี่ยวขึ้นมาพักบนบ้านให้ก่อนกะ
0: โอ้โหอย่าอันกะอันข้าก่อนนอนเนอะข้าจะลวดไปก่อนเนอะแม่เสี่ยวข้าก่อนนอนเนอะเฮ้ย
1: ไปพึ่งละบ่

0: น้องน้องน้อง
1: เจ้า
0: เพื่อนได้มาแล้วกะมาไม่ไหนเหี้ย
1: มาละแต่ออกบ้านไปบ่เดียวเนี่ย
0: โอ้น้ำมันบ่นอนนี่กะ
1: บ่นอนจะบอกให้รอไอ้มาก่อนก็บ่อยู่ถ้าจะโคตรก้า
0: โอ้มันโคตรอะไรยังอ่ะ
1: ก็บ่ฮู้นะป้นหันแดบเก่าไอ้ห้อยติแฝหันนะแกป้นจะซื้อเจ้าก็บ่ขายป้นจะยืมเจ้าก็บ่ฮื้อเจ้าก็กลัวไอ้มาเดือดแน่กะ
0: ก็ยังบ่ฮื้อมันเหี้ยดาบเก่าเทียนเดียวอ่ะน้อ
1: โหเกิดฮื้อไปแล้วไอ้มาเดือดฮื้อเจ้าเหรอ
0: เออปอจะไปย่อยมาก็ได้ไอ้เอาไปส่งให้มันมันออกไปทางไหน
1: ออกไปตรงเนี้ยแกไปไปเดียวนี
0: ่แต
1: ่ มาฮู้จักเจิงเมียเสี่ยว
2: มันนานตายแล้วเนี่ยไอ้เซลนี่เป็นผีบ้าแล้วเนี่ย
3: เซล
2: โอ้โหมาแล้วนะโอ้โหจะเช้าเดี๋ยวเขาเอาแล้วเดี๋ยวเขาเป็นเซลแล้ว

0: เอ๊สวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามแต่เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าแต่วันดีไอ้มีเรื่องของความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก็ครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเฮาสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้จะเอามิล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เงย

0: ต่ออ้ายนะกาอ้ายมาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวจาม
1: อะไรเหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้อ้ายอยากจะบอกเธอว่าเลิศทัก
1: อะไรเหร
0: อรักเธออู้ไปอู้มาอ้ายอยากให้น้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก
1: ็ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกาถ้าจะฮือดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกน้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยเหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางต้งปูน
1: อ่ะเฟรดยู

0: ขนมมาฝากกัน
1: โอ้เดี๋ยวป่อไปซื้อคือนอกป่ออีกเดี๋ยวป่อหิวลูกเอ้ย
2: อ๋อไอ้แก้วมาแล้วจ
1: ้
2: ะ
1: เออมาแล้วเหรอโอ้คนมานั่งน้องเอ๋ยหูรอคิวมาต้องก็
2: ว
1: ่าธรรมดา
2: ไปเมินแต่เมินว่า
1: วันนี้คนมานั่งเกินน้องว่าหูรอคิวมาต้อง
2: ได้บัตรสตางค์ไ
1: หมอืมได้กะเดี๋ยวแอบนั่งก็ต้องก็ฮ้อนไปเฮ้ย
2: ไว้ใจไม่ค่อยได้นะไอ้แก้วนี่นะพนันสตางค์ก็หายไป500
3: ก็แซ่บๆเด็กมาแต่ไ
2: หนไอ้แก้ว
1: เออ
2: มานี่ก่อนนะ
1: นี่อย่าง
2: เหรอเออมานี่ก่อนกันไอ้แก้ว
1: อืม
2: ไอ้ระเบิดเงินทกศมาตั้งไหน
1: 20,000
2: แล้วมันหายไปไหนแห่300
1: โอ้เติมน้ำมันรถเหรอตัว
2: เติมน้ำมันรถตั้งไหน
1: 60
2: แถม240หายไปไหน
1: กินข้าวตัว
2: กินข้าวตั้งไหนฮะ
1: 40
2: กินข้าว40แล้วแถม200มีไหนไปกินเหล้ากัน
1: บักกินเหล้า
2: บักกินเหล้าแล้วไปไหนฮะบอกมันโอ้ยมันหัวหานี่เน
1: า
2: ะ
1: เขาชวนไปแอลสาว
2: ชวนไปแอลสาว
1: แล้วก็ไปซื้อนอนด้วยสาวส
2: องร้อยกูแก้วเป็นมาตั้งวันนี้มาซื้อมาใส่ก็ค่ะโอ้ไปซื้อนอนด้วยสาว200ดีตั้งนี่ไปถ้าสูจะนอนก็ค่ะสูต้องใจทั้งค่า200
1: ฮะก็เอากันมาไป10 ปีก็ตัวยัง200อยู
2: ่เออ200
4: เสียเงิน200มา

0: มึงขยักเลือดมึงไปซอกกินแล้วดูมึงบอกมึงจัดไหมต้าลมบัดดีต้า
1: ล่ะเขาบอกมึงเดือดอย่างปลั่มปลเหลือตั้งนอกนะโอ้บ้านก็จะปีนโอ้โหจัดล่ะโลฮะพ่อมึงเดือดตั้งนอกขนาดถ้ายุงมันนักล้ำนักเหลือไปบอกเขาพ่อมานอนในเฮือนเห็นปะ
2: ป้าป้าแม่บอกว่านอกนี้ยุงมันนักกลับไปนอนตรงในเหือก
0: บ่าไปบ่าไปเขามีเงิน200เขาคนตุกก็นอนตามตุกเปิดคนมีเปิดนอนในซุกคนตุกนอนเหี้ยเอ๊ะ
1: พ่อน้าพ่อมึงมานอนตรงไหนก็ปล่อยเขามานอนท่านอกมึงเข้ามานอนรับในห้องเนี้ย
2: เจ้า
0: เออถึงแบบไปนอนเนี้ยตายตายเนี้ย
1: คือโอ้มาน้องก็ตามใจก้าคือ

0: เออเนี่ยเซลจะไปเอี่ยวสาวเนี่ยข้าท่องก็ถามมาหาเสน่ห์เกียงไม่พ่องหรือยังหึ
1: บ่ท่องข้านี่มีเรียบร้อยแล้วเซล
0: นั่นว่า
1: เดี๋ยวข้าจะท่องให้ฟัง
0: ลองดู
1: อมกะลึกตึกตักเงินนักสาวหุมสาวจีหุมแม่ห้างหุมแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจ
0: โอ้ใหญ่อันน่ะเซล
1: โอ้บ่ได้ใจขี้ข้างจะเป็นเฝ้ากะเซล
0: อันแถมหม้อ

0: ฮัลโหลฮะเซลมีไลน์มารับเด้อเฮ้ย
1: ตกไถ่ตามไฟท่ากะฮะจ้ะ
0: เซลเปาคุยข้าจะเป็นคนจอย
1: ได้เลยได้เลยเนี่ยเนาะ
0: เออเนี่ยใครปลูกสลิดติดต้นสลับติดแต่ติดรักติดนักหน้าน้ำใครตีสกรรมใครต่ำสักน้อยติดทำติดแห่เหมือนแห่ติดซอยติดสีดำมอยแต่เล่าติดล้ำติดเหลือเหมือนมะเขือติดเก้าติดเหมือนลูกเมาติดล้ำติดอวบอบอบเหมือนนกงาติดตังงาติดตัวโคตรงามแม่คำสาวงาติดแล้วบะนี้เหมือนสีติดผ้าบ่มีวันล้างจากน้อง
2: ไผมาจ้อยเสียงเย็นอย่างกับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้า
1: โอ้ไปท่าเนอะเซียว
0: ไป
1: เซียวไปก่อนเลย

0: เซียวๆไปยะอูก่อนนะ
1: ข้าอูก่อนกันเซียว
0: ข้าก่อนดีกว่า
1: ข้านะ
0: เอาข้าขอก่อนดีกว่า
1: เออ
0: สวัสดีครับน้องสาวไอ้ขอนั่งนี่สักตัวขอหนัวนี่สักว่าถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเนอ
2: นั่งเตอะนั่งเตอะจะไปนั่งตะตงฝากจะไหลลงตงจะไหลค่อน
0: ค่อนจังมันเตอะไอ้จะมาแปงจะมานอนแอมกินแกงห่วมถ้วยน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วก็ฮะ
2: บะหมี่เจ้าบะหมี่ถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จ่าถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้องไอ้รอมีแฟนแล้วก้า
0: โอ้ก่อนยัง
1: โอ้ละข้าอู้ก่อนเ
0: ชีย
1: วข้าอู้ก่อน
0: กะ
1: บะหมี่น้องบะหมี่มดซอยร้อยมานามบะนูนอุ้มกะแจ้มาอู้เดือนแจ้งมืดทึกเอาไฟบะตามบะคามข้อเดียวคดตายลงงคดตายลงง
0: อย่าบะคับกันสักหน่อยเสียวไปคนตี้คนต่างฮะ
1: น้องกินข้าวแรงกำหยังจ้า
2: แกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเครือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้รอกินข้าวกับหยัง
0: อ๋อไอ้กะกินข้าวกับหลับตุซาพระแกงหยอดวิหารแกงแค่ครัวตาลต้มยำพะน้อยอย่า
1: โอ้เซลอันนี้มันของกินยักโนนี
2: ่แล้วไอ้แซมรอกินข้าวกับหยัง
1: ไอ้กะไอ้กินข้าวกับแกง11
3: ใครมาไปนักเลงนี่บ่ะฮะ
1: ผมมันจะเป็นนักเลงแล้วครับพ่อ
3: มึงว่าจะกี้เนาะแกง11 11อ่ะแลกลูกช้องกูบ่ฮะ
1: ผมแกงนอไม่6ใส่เฮ็ด5จ้ะพ่อ
3: เอ้าอ้างแถมอ่ะอันก็ขอชูแม่ด้วยก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินเนี่ยลุงไงจ้ะ
1: น้องอันไอ้พริกก่อนเนอะน้องเนอะ
0: ไปไอ้เกลือรวดพริกไอ้พริกเนอะน้องเนอะ
2: เจ้าวันหน้ามาเองทำไมนะเจ้า
4: วันแน่ด้วยนะ

0: กิดแล้วไปคนข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลัวกำเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: เพราะจมยังล้ำเหลือไอ้เฮิร์น
0: ก็ไอ้โซบข้างบ้านเนี่ยไงถ้าขอยืมมวยมาโบหลัวกำเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ยืมไรเฮิร์นอย่างใดอ่ะ
0: ก็แฮก็ไปเอามวยใหม่ที่แฮซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจเนี่ย
0: แฮกกลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมนะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานั่งถือแฮก่อนนะ

0: เกินแล้วไปสังคมเฮาถึงวันเนี่ยมันแรงน้ําใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกๆอ่ะ
1: อ
0: ืมละอ่อนเตียวขึ้นมายืนน่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนน่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ําไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนน่ะ
1: โอ้โหอย่างอีกะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ําใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งขึ้นละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิ๊กไปนั่งที่เก่าฮะเหรอ
1: โอ้ยคนอย่างมันใจดําไปใจดําง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนั่นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ละกะบาดเนี่ย

0: ทนายกับทนายจะบอกให้บอกของหม่องมันสกรรมมาป่วยมามาคบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมมีเรื่องจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาคบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับครับผม
0: แล้วเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็แม่คุณทนายนะโคบเป็ดผมตายนะ
1: อุ้ย
0: จะเฮือว่าบ่เฮือถ้าบ่เฮือจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เอออุ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์ให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: โอ้นั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: ผมต้องแจ้งเขาเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อน
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: โอ้นั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพ่โอ้โหอีฮะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยเพ่

0: น้องร้องเพลงเพราะจังเลย
1: ร้อง
0: เพลง
2: คณะกรรมการมูลนิธิสันใจไทยสุจใต้ท่านผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชนที่ถือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรุ่นที่47ทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้ในวันนี้ครอบครัวหมายถึงความเป็นญาติเราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือกันอย่างที่หลานๆได้เรียกผมว่าลุงแอดนั่นก็เป็นการแสดงความนับถือแล้วก็นับญาติซึ่งกันและกันเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่พวกเราได้นับถือเป็นญาติสนิทอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราถือว่าเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวประถมแล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47ของเรานี้เรามาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายโรงเรียนเราต้องทำความรู้จัก
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้าน
2: นั่นเป็นสิ่งแรกที่มีความจำเป็นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเป็นความรักความสามัคคีภายในรุ่นที่47ของเรานี้ต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะมาพบกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตทั้งในฐานะของสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47และสมาชิกสานใจไทยสู่ใจใต้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราเยาวชนทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างที่เยาวชนได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสานต่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้เองเยาวชนก็จะต้องปรับตัวทั้งในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับให้เข้ากับสภาพต่างๆ
1: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ขนส่งจังหวัดลำพูน

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวณทีหันกล้าจากฝ่ายใบขับขี่ค่ะวันนี้นะคะท่านไหนที่กำลังมีแผนจะโกอินเตอร์ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรืออยากจะรถทริปขับรถเที่ยวเล่นรับลมชิลๆท่ามกลางวิวสวยๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมี how to สำคัญมาฝากกันค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งนั้นก็คือใบขับขี่สากลนั่นเองหลายคนคงคิดว่าทำยากแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงที่2นี้นะคะอย่างที่เราบอกไปค่ะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะ go inter ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอยากจะรถทิปขับรถเที่ยวเล่นหรือขับรถเพื่อทำธุระต่างๆเองนะคะวันนี้เรามี how to สำคัญนะคะมาฝากกันว่าการทำใบขับขี่สากลหรือชื่อทางการใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศนั่นเองนะคะหลายคนคงคิดว่าทำยากแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราออกไปขับขี่สากลได้2แบบตามอนุสัญญาของสหประชาชาติซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกกับประเทศที่เราจะไปนะคะแบบที่1อนุสัญญาเจนีวา1949มีอายุการใช้งาน1ปีสามารถใช้ได้102ประเทศโดยประเทศที่รองรับฮินฮิตเลยก็คือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียค่ะแบบที่2ค่ะอนุสัญญาเวียนนา1968มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง3ปีหรือเท่ากับอายุใบขับขี่ในไทยที่เราถือนะคะสามารถใช้ได้91ประเทศซึ่งประเทศที่รองรับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแถบยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีค่ะสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงแถบประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และเวียดนามด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องเตรียมกันไปก่อนที่เราจะเดินทางนะคะที่เราจะมายื่นเอกสารนะคะ1ค่ะหนังสือเดินทางฉบับจริงนะคะ2บัตรประชาชนฉบับจริงนะคะ3ใบขับขี่ฉบับจริงนะคะใบขับขี่ไทยนะคะโดยใบขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนบุคคล5ปีหรือใบขับขี่รถพรบขนส่งที่ยังไม่หมดอายุหรือใบขับขี่รถตลอดชีพนะคะรูปถ่ายขนาด 4x5 เซนติเมตรนะคะพื้นหลังสีขาวสวมชุดสุภาพเสื้อคอปกคอเชิ้ตนะคะชุดสูทนะคะเป็นกระดาษลักษณะกระดาษอัดรูปผิวด้านที่สามารถประทับตาสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกได้นะคะจำนวน2รูปแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่เราขับรถไปที่ต่างประเทศนอกจากใบขับขี่สากลแล้วต้องพกใบขับขี่ไทยตัวจริงไปด้วยทุกครั้งนะคะเพราะบางประเทศเขาขอดูควบคู่กันนะคะและที่สำคัญที่สุดคือต้องศึกษากฎจราจรบ้านเมืองของเขาด้วยให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะในการทำใบขับขี่สากลอยู่ที่505บาทค่ะส่วนท่านใดที่ติดธุระไม่สะดวกเข้ามาติดต่อที่สำนักงานขนส่งนะคะสามารถทำใบขับขี่สากลบนแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยกันง่ายๆโดยเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเลือกบริการกรมการขนส่งทางบกหรือขับรถนะคะจากนั้นเลือกอนุสัญญา ประเทศที่เราจะเดินทางไปพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนนะคะระบบจะแสดงขั้นตอนการขอความยินยอมในการจัดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อเตรียมสแกนใบหน้าในการยืนยันตัวตนอัพโหลดรูปภาพตามคำแนะนำที่ระบุพร้อมกรอกที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุญาตดำเนินการชำระเงินได้ภายในแอปเป๋าตังจำนวน575บาทแค่นี้ท่านก็รอรับใบขับขี่สากลอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะโดยทางขนส่งนะคะจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสู่ช่วงที่4กันค่ะ

เวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะท่านคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันนางสาวณัฐีหันกล้านะคะในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่งานทะเบียนรถหรือการตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

0: นี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
4: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
3: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางรัฐ

0: ชการอย่างใกล้ชิด
1: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรุมเร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
3: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
2: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตร เช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหาย ายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
7: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมโดยเจสดาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
6: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
8: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือส สถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ 45-46 บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
9: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงอย่างชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเมื่อมสิงรัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
8: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพมมารายงาน
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
10: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยังชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาดกำลังพลร1รออโนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยังชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางนันมนล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยังชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทและพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
11: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็นสองส่วนของเพื่อนพึ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
10: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันการเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมัลชโยรายงาน
0: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
12: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570 ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างๆจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิกาแก้วใสรายงาน
13: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
14: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครัวปฐมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวปฐมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
15: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดนะฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานนะแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทําต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
14: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจํานวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสงบศึกกับเกาหลีใต้อย่างจงแจ้ง สำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่า5%ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีฐานน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของฐานน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อทานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
17: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป0-2เซต14-17 12-15ดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชาย จายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับปรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต21-17 12-21 และ15-13พาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับชาวชูฉิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต18-21 และ13-21 จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต21-19 21-13แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพซิมัสพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต2ต่อ6และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
18: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิดคาดมากรายงาน
17: ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียพ่ายให้แก่จูเวหลินนักชนิดจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0ต่อ2เซต4ต่อ6และ3ต่อ6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ9ถึง16ปณพัฒน์นิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย6ต่อ2 0ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4ต่อ0และชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอน ให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วย2นัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคม

0: อินไว้ลุมปึ้งนะครับน้ำโทมเอ้ยนะครับผมรัฐบาลบางกอกออกประกันภัยพิบัติเหมือนกับพี่น้องประชาชนคุ้มครองนะครับน้ำโทมลุมปึ้งหรือว่าตะไคร้นี่แหละแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับครอบคลุม30ล้านครัวเรือนโดยการโทรประเทศเลยเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปเนอะนะครับผมท่านพอยทะเลนะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดออกมาเปิดเผยว่าครม.เนี่ยมีการเห็นชอบแล้วเนอะในหลักการการจัดมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ภาครัฐเนี่ยดำเนินการจัดซื้อประกันภัยแก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนโดยการครอบคลุมทั้งในส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครใน3ประเภทภัยโดยการมีหยังพองนะฟังไว้เนอร์มีอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนอร์วาตภัยก็คือลุมปึ้งเนาะแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับโดยเริ่มในมีผลคุ้มครองนะครับกรณีสาธารณภัยแหละตั้งแต่เวลาเต็งคืนนะครับผม 00.00 ของวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมานี้ซึ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นหลักเกณฑ์นําฟังหลักเกณฑ์กันสักหน่อยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะครับได้กําหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดน้ําท่วมหรืออุทกภัยเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1 นะก็คือจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับผมส่วนกรณีวาตภัยหรือลุมปึ้งนะครับผมหรือแผ่นดินไหวเนาะจะจ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับผมทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะดำเนินการภายใน15วันเนอะแล้วก็จะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงอันนี้เนอะโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นบ่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับผมแน่นอนเลยว่าสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตแล้วก็กรณีการเสียชีวิตจากภัยพิบัติเนี่ยอยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินเป็นผลประโยชน์เนาะรายละ2ล้านบาทโดยนะครับผมสำหรับช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทเนี่ยจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองนะครับปิ้นหลังคาเฮือนเนาะตามข้อมูลติเชิมกับระบบของกรมปกครองนะครับผมกรมการปกครองแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อมีการประกาศภัยพิบัติผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยผู้ประสบภัยเนาะหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเนาะได้แก่นะครับผมฟังไว้ดีๆภาพความเสียหายอันนี้1ละ2ก็คือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เนาะ3ก็คือบัญชีพร้อมเพย์นะเพื่อรับค่าชดเชยโดยมีช่องทางในการแจ้งเคลมนะครับผม4ช่องทางโดยการไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับผมบัตรไทยเน็ตแคทนะครับผมไทยแล้วก็ NATCAT นะครับจูดเนาะ ORG นะหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับผม LINE เนาะSI นะครับผมไทยแล้วก็ NATCAT ตัวใหญ่เนอะมีศูนย์บริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-012-5555นะครับผมจำนวน300คูสายด้วยกันแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุเนอะมันก็มี4ช่องทางในการที่จะมาทำให้พี่น้องประชาชนสะดวกสบายขึ้นนะครับผมต้องบอกว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยภัยพิบัติเนาะมันเกิดหลายตีด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดบ่อยเหลือเกินบัดเดี๋ยวนี้นะว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เราเคยปะกันมาช่วงนั้นก็โหสะดุ้งไปหลายวันเหมือนกันเนาะมันน่ากลัวเนาะขณะน้องอั้นอยู่ตีนโลงนะโหหันตึกทรายหลังคาสั่นกึ่งๆๆๆโอ้สะดุ้งนะครับผมน้ำท่วมก็ไปหันมาตินานนะครับผมติดเจียงไฮ้เนาะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ลุมปึ้งนี่โหหันกูตีนะครับผมลุมปึ้งนี่โอ้มันมากรรมเลยนะตึงเยี่ยมตันเนาะเดี๋ยวนี้อันทุนเถาเป็นจังโกกันเวลาฝุ่นมันตกนะครับมันบอกว่ามันจะโกฝุ่นนําเดี๋ยวนี้โกลุ่มน่ะ นั่นแหละตอนนี้ก็ภาครัฐนะครับก็ได้มีประกันภัยพิบัติเหอกับพี่น้องประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยหรือว่าลุมปึ้งเนี่ยแหละแล้วก็แผ่นดินไหวเนาะแต่ต้องมีการประกาศในเรื่องของประห้องว่าพื้นที่ที่ประสบภัยตัวเหมือนกันมันมีหลักเกณฑ์อยู่นานๆแล้วอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นละกันที่น้องอั้นนำมาฝากกันในวันนี้นะครับพร้อมมาเป็นเพลงที่ทดแทนเหตุครับท่านผู้ฟังที่จากละปูนตะกี้เนาะดอกทองกวาวแฮมเจอนะครับผมตะกี้เปิดไปเป็นอดีตรักดอกทองกวาวใจสักกามนานๆแล้วมาฟังเพลงนี้ก่อนละกันนะแอบรักแอบคิดถึงนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: น่ะเฮาอู้กันโมนเกินนั่นตะกี้ท่านผู้ฟังโทรมาหลังไม้นะอู้กันได้เรื่องของอันภัยพิบัตินะเต็มเดียวที่เปิ้นมีประกันเนาะจะได้แล้วนะต้องรอดูในเรื่องของที่จริงเฮาต้องบอกว่าเฮาอยากใจประกันอย่างซักอย่างในเวลาว่าเฮาใจประกันเนี่ยมันต้องเกิดเหตุก่อนเนาะอันนี้เปิ้นก็ประกันมาเฮ้อนะครับผมสําหรับพื้นที่ที่จะประสบภัยพิบัติเนาะ300ครัวเรือนนะครับ300ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเนาะมันต้องแบบว่าสมมติว่าน้ําท่วมปุ๊บจังหวัดเฮาเนาะก็จะมีการประกาศภัยพิบัติอีนะพื้นที่ภัยพิบัติอีนะอำเภอนี้อันนี้แหละครับผมก็จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะได้รับในเรื่องของเงินเยียวยาเนาะแต่ก่อนนี้เฮาจะต้องได้รับเงินเยียวยาก็คือรอไปส่งหลักฐานรอไปอันนั้นอันนี้ได้เก่าปันบาทอีนั่นแหละเดี๋ยวนี้เปิ้นมีประกันอันนี้มาคุ้มครองเฮาแล้วนั้นมันจะเร็วขึ้นเพราะเปิ้นบอกว่า15วันเนอะนะแล้วก็ต้องเต็มเอกสารเหมือนกันเนอะเพราะว่าตะกี้ที่น้องอั้นบอกไปนะครับว่าจะเป็นรูปถ่ายความเสียหายเนาะถ่ายไว้เนอะนะใครมีโทรศัพท์ก็ถ่ายไว้หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์นะว่านี่เป็นบ้านของฉันเนอะนะอย่างน้องอั้นเป็นเจ้าของบ้านนะเอาพออย่างทะเบียนบ้านเนาะไปแสดงตัวแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์นะครับเพื่อจะได้โอนเงินเข้าบัญชีนั้นๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางในการตีรัฐบาลเนาะพยายามที่จะบริหารจัดการในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอันนี้เป็นคำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเลยนะครับผมเปิ้นเคาะในหลักการออกมาแล้วดังนั้นแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดต่างๆที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นอ่ะทุกบ้านแต่ก็

พอบานหลังไหนพองอันไหนตกข้างพองเดี๋ยวน้องอันจะเอามาอู่กันต่อนะครับอันนี้เป็นอนุมัติในหลักการมาก่อนว่าเป็นเห็นชอบว่ามันควรจะมีแบบอี้นะครับผมแล้วก็คุ้มครองไปแล้ววันที่1ตุลาคมนะครับผมแต่ในรายละเอียดอื่นๆนะที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาอู่กันต่อนะครับผมแน่นอนเลยว่าตะกี้สายสุดท้ายเพิ่นบอกว่าขอเพลงเอาที่สบายใจนะของบ่าววีเพลงใหม่นะครับผมจะได้แล้วเป็นเพลงลารายการละกันเนาะพอเลยทําสัก4นาทีปลายเนาะน่าจะพอดีเพลงนึงพอดีนะครับผมจะได้แล้วนะครับผมมองละปวนก่อมาพบท่านผู้ฟังทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะยุติธรรมนะครับผมที่เปิ้นจะมาให้ความรู้นอกจากนั้นก็จะปิ้นจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะอยู่กับน้องอั้นผูกปะกันแฮม1วันเนาะรวมถึงรายการอื่นๆเนาะเผื่อใครอยากจะติดตามรับฟังกันบ่ว่าจะปิ้นตอนเจ้าเลยเนาะเจ้านี่เจ้าแต่เนอะไก่คันปุ๊บมาละเสียงน้องอั้นนะต่อจากเสียงธรรมะเป็นเสียงน้องอั้น6โมงฟังกันได้นะครับผมแล้วก็3ทุ่มเนาะ3ทุ่มก็จันทร์ถึงพฤหัสรายการเพลงเพื่อคุณก็ไปติดตามกันได้นะครับผม3รายการนี้ติดอยู่ประจำเนอะหรือรายการอื่นๆก็มาแบบประปรายเนาะเก่ามงเจ้าผู้ก็เป็นคุณของแผ่นดินนะครับผมแต่เจ้านี่เป็นยังบานไม่รู้โรยแน่มาเป็นประปรายเป็นลอนตอนแต่นนี่เนาะแต่ถ้ามาแน่นอนก็คือมองละปูนอู่ข่าวเล่าความเนาะแล้วก็มีเพลงเพื่อคุณในตอนค่ำๆนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันต้อยหรือเปิดไว้ทั้งวันเลยก็ได้เนอะสำหรับสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮามีข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีเพลงมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันตลอดนะครับมาเพิ่มเสียเวลาเอาที่สบายใจนะครับผมแล้วก็รอกันเนอะบ่ายสามครึ่งสี่โมงใครปิ้นเศรษฐีเอิ่นน้องอันเตเนอร์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
8: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมือง ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์ มุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไป
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
11: เ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

ยิ้มอันตรายนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปอแซกนะครับนำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังนะยามบ่าย3จะนี่นะครับ17นาฬิกา17นาทีอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมาอู้มาเอ่ยนะสลับซับเปลี่ยนกันใน1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับแต่เช่นเคยเฮาปากันนะช่วงแรกของรายการแบบนี้ต้องไปติดตามในเรื่องของนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้อากาศบ้านเฮาเป็นอย่างไรนะวางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตกันอย่างไรนะติดตามกันได้ในช่วงนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยนะวันเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับไว้ดังนี้เนาะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่4ถึง7นะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่นะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนาะว่านะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ในช่วงวันที่4ถึง7นะครับส่วน15นาฬิกาวันนี้ถึง15นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นั่นก็คือส่วนมากก็ทางภาคเหนือตอนล่างนั่นเองนะครับส่วนนะครับการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เนาะติดตามกันนะครับล่าสุดนะครับตีเพจเปิดลงเนาะก็14นาฬิกาตีผ่านมาละส่วนมากก็เป็นเรดาร์พิษณุโลกนะครับที่เปิดเอาลงนี่เนาะเพราะว่าตั้งเหนือนี่เต่าที่ดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยมีกลุ่มฝนเท่าใดนะครับถ้ามีก็จะมีตีจังหวัดแปรจังหวัดน่านนะครับที่เหลือนี่เป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอฟ้าพอฝนแล้วนะครับคาดการณ์เนาะใครตีใครวิ่งใครซักผ้าใครใต้ตากผ้าห่มนะครับยิบออกมาก่อนแต่ก็บ่ดีละนะผู้ฟังครับนะเป็นการคาดการณ์ในชั่วโมงอันใกล้นี่บ่ได้นะครับว่าช่วงนี้ยังบ่มีกลุ่มฝนยังบ่พบกลุ่มฝนนะครับโดยเรดาร์ละปูนแต่อย่างใดนะครับก็จะมีเรดาร์ของพิษณุโลกนะครับตีมีผลตรวจอากาศออกมาแล้วก็เจอกลุ่มฝนภาคเหนือตอนบนตีบริเวณจังหวัดแปรและก็จังหวัดน่านเท่านั้นนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วนะครับช่วงหน้ามาติดตามกิจกรรมดีๆโครงการดีๆตีเตรียมมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือโครงการ Local Youth Chain Market รุ่นที่1เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับจะเปลี่ยนบ้านเกิดคือดีขึ้นด้วยมือของเรานะครับใครที่อยากเห็นท้องถิ่นของเขาพัฒนาไปต่างหน้าใครอยากมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและลงมือทำนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนไอเดียเนาะให้กลายเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นมีเวทีนี้รออยู่นะครับ Local Youth Chain Maker นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอู้มาเอ่ยกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: เพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: เรามาเจอกันนะครับช่วงที่2ของรายการหลังจากฟังเพลง3เพลงต่อเนื่องนะครับเพลงที่เพิ่งจบไปล่าสุดร้อยคนทักรักคนเก่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสียงของกวินดีนะร้องกับ V Violet นะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเช่นกันอย่ามากกว่าฉันก็พอนะครับแล้วก็เพลงแรกที่เปิดไปนะช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับของปอแซกนะครับก็คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่อง3เพลงนะกลับเข้ามาสาระในรายการของเราในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วเนาะช่วงติผ่านมาได้เกริ่นไว้ว่าช่วงนี้นะครับน้องๆนะเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยต้องฟังนะครับเพราะว่าเป็นข่าวดีใครที่มีไฟมีไอเดียแล้วก็เคยตั้งคำถามว่าอยากเห็นลำพูนของเราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นพัฒนาไปตั้งหน้าแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในการลงมือทำนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนไอเดียที่กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับวันนี้โอกาสมาแล้วนะครับกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่า Local Youth นะครับ Local นะครับ Youth Change Market หรือ LYC รุ่นที่1นะเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่นะภายใต้แนวคิดเปลี่ยนบ้านเกิดให้ดีขึ้นด้วยมือเรานะครับน้องๆตีสนใจฝังเงื่อนไขฮือดีโครงการนี้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง16ถึง25ปีตี้อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูนมีความมุ่งมั่นอยากแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาตีกำหนดใดนะครับบอกเลยว่าโครงการนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับเพราะว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบนโยบายสาธารณะท้องถิ่นได้ประสบการณ์ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแต่นะครับได้รับใบประกาศนียบัตรนะครับและไฮไลท์ที่สำคัญคือจะมีการคัดเลือกตัวแทน LYC รุ่นที่1เพื่อไปศึกษาดูงานนะครับเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตีกรุงเทพมหานครซึ่งนะครับตลอดการเข้าร่วมโครงการฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็สนับสนุนครบนะบอกว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มที่พักและสถานที่ฝึกอบรมใครที่มีไอเดียติอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยจะนี่นะพัฒนาจะนี่นะใครที่มีไอเดียติสร้างสรรค์ไปนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับฟังและขนลุกโครงการดีๆจะนี่นะครับเปิดคอมพิวเตอร์หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเลยขั้นตอนสมัครบ่ยากนะครับเตรียมประวัติส่วนตัวนะครับจะเป็นรีซูเม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นซีวีก็ได้ละเอียดหน่อยเนาะและที่สำคัญนะครับต้องอัดคลิปวิดีโอแนะนำตัวนะครับพร้อมอธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาท้องถิ่นคือน้องๆเลือกมา1นะหัวข้อนะจาก4ประเด็นนี้นะครับได้แก่1ด้านการศึกษา2ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น3ด้านคุณภาพชีวิต4ด้านโครงสร้างพื้นฐานเลือกมาเลยนะครับว่าสนใจเรื่องไหนอยากแก้ปัญหาอะไรยังเพราะเหตุใดมีประโยชน์มากเลยคุณผู้ฟังนะครับก็จากนั้นนะครับก็นำ CV และก็คลิปวิดีโอส่งผ่านลิงก์ Google Form ได้เลยนะครับโดยสามารถเข้าไปกดลิงก์สมัครได้ที่แฟนเพจ Facebook เครือข่ายคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่นนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยนะก็ทักอินบ็อกซ์ไปถามปีๆแอดมินเพจเขาได้เลยนะครับย่ำแห่งกรรมโครงการดีๆจะนี่เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นี่ต่ออันนะครับก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเนาะในวันที่15 16นะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้เข้ารอบนะครับในวันที่17ตุลาคมนะครับและสำหรับใครที่ผ่านการคัดเลือกก็จะไปเข้าค่าย LYC นะลุยทำกิจกรรมสนุกๆ นะครับในวันที่22ถึง25ตุลาคม2569นะครับณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นตำบลสี่บัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนบดีปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ในหัวนะครับเวทีมีแล้วนะไปสมัครกันได้เลยที่ Facebook เครือข่ายคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่นนะครับพอตินี่นะเฮาคิดอิสระ ลงมือสร้างท้องถิ่นนะครับร่วมกันเปลี่ยนจังหวัดลำพูนให้ดีขึ้นด้วยมือของหมู่เฮานะครับน้องๆก็บ่ได้ลืมนะใครที่มีอายุระหว่าง16ถึง25ปีมีไอเดียดีๆเนาะอยากแก้ปัญหาท้องถิ่นเห็นปัญหาในท้องถิ่นแล้วอยากแก้ไขนะครับมีความคิดว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะนะครับเกิดไอเดียนะก็สามารถเสนอเข้าไปร่วมโครงการได้นะครับบดีเพิ่งปล่อยเป็นแค่ไอเดียนะถ้าไอเดียมีไอเดียปุ๊บบดลงมือทำมันก็แค่จะเป็นสิ่งที่คิดอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นคิดแล้วทำนะเสนอทำนะครับคุณผู้ฟังไปสมัครกันได้กับโครงการดีๆนะ Local Youth Change Maker นะ LYC รุ่นที่1นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่มาแนะนำคุณผู้ฟังในวันนี้พักฟังเพลงใหม่ๆนะจากทางรายการนะเตรียมไว้เฮียม3งานเพลงเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

อบอ้วนนะครับเพลงที่มีความหมายดีๆนะของเล็กรัชเมธเปิดให้คุณผู้ฟังรับได้รับฟังกันเพลงที่มีชื่อว่าอบอ้วนครับก่อนหน้านี้เพลงกลางมหาสมุทรนะครับแล้วก็เพลงแรกที่เปิดกันไปนะเสียงของคุณปรางปรางทิพย์นั่นก็คือเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าขนึ่งนิดนะครับเพลงความหมายดีๆทั้งนั้นเลย3เพลงดีเจอมชื่นชอบเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็กลับเข้ามาสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายเนาะป้ากันนะของรายการให้พิธาม95เวลาเพลงเนาะแถมสาระคุณผู้ฟังสักน้อยหนึ่งพอดีเห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับการใช้ AI นะไปทำเฟกนิวนี่บ่ได้นะครับอย่าหาทำนะครับคุณผู้ฟังครับ

ฟีดนะบางเตือตอนนี้ในโซเชียลเนาะก็จะเป็นพวกน้ำท่วมเนาะที่ขึ้นมาเยอะๆนี่นะหลายท่านนะครับใจ AI สร้างภาพน้ำท่วมทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะแต่คืนนี้นะครับพายุนะที่จื้อที่จะเข้าวันที่5นะถึง7นี่นะตุลานี่นะเป็นเฟคนิวนะครับคุณผู้ฟังครับบ่ดีหาทำเนาะนะครับใจทำซัดหูซัดนะด่าคนนั่นด่าคนนี่บ่ได้นะครับซัดที่มาขึ้นน้ำท่วมนะเกิดความซับสนนะเกี่ยวกับสถานการณ์จริงพี่น้องประชาชนเข้าใจผิดตื่นตระหนกผิดพรบคอมนะครับเห็นข่าวนี่ก็เลยคิดถึงเราว่ามาเดียวนี่ละออนนะลูกเล็กเด็กแดงเราก็ใจ AI กันนะคุณผู้ฟังครับละออนมาเดียวนี่นะละออนที่เขากำลังเลี้ยงนี่นะครับเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีนะหรือเขากำลังจะปล่อยเทคโนโลยีนั่นเติบโตแทนเด็กกันแน่นี่คือคำถามตัวโตๆนะครับตีอยากจะให้คุณผู้ฟังมาช่วยกันคิดแล้วก็ติดตามกันในช่วงสุดท้ายวันนี้เรื่องของละออนกับมือถือนี่นะคุณผู้ฟังครับบ่ใจแค่ปัญหาในบ้านทำต่อไปละแต่ถึงเวลาแล้วนะครับที่โรงเรียนและก็สังคมต้องจริงจังนะล่าสุดนะครับก็มีคนยิบยกประเด็นนี้มาอู้ถึงในโลกโซเชียลกันมีการทุกเถียงกันน่าสนใจครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทั่วโลกขณะนี้เริ่มขยับแล้วนะสิงคโปร์นี่ก็มีมาตรการดูแลการใช้มือถือของละออนละฝรั่งเศสนี่ก็จำกัดการใช้มือถือในโรงเรียนเลยนะครับบ่ปล่อยให้ละออนเนี่ยใช้มือถือในโรงเรียนเลยนะครับสอดคล้องนะครับกับเสียงเตือนเนาะจากกุมารแพทย์นะครับแล้วก็จิตแพทย์ว่าหน้าจอนั่นน่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะนะทักษะสังคมของละออนนะครับสังเกตก่อนละออนมาเดียวนี่บ่ค่อยออกไปข้างนอกนะเลิกเฮียนแล้วก็อยู่บ้านเล่นคอมเล่นมือถือสมัยดีเจโอมเป็นละออนนี่นะมาแรงม้านะครับมูเปื่อนนี่ขี่รถทีไปเตะบอลไปเล่นบาสไปเตะตะกอกันมาเดียวนี่สนามถ้าละออนที่บ่สนใจแต่ๆนี่ก็ปาวะปาวงนะสนามว่างนะครับกลับมาตีเรื่องนี้กันต่อนะครับมือถือหน้าจอนั่นแหละนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการของละออนนะครับจริงๆแล้วเด็กเล็กนี่บ่ได้ต้องการเครื่องมือที่ทำทุกอย่างแทนเขานะเขาต้องการมือของพ่อแม่ที่คอยจูงต้องการเล่นอูกันนะครับพิษหัวกันพ้องก็มีนะครับธรรมดาของครอบครัวเนาะลองพิษลองถูกนะครับมาเดี๋ยวนี้ป่อแจงแม่แจงหนึ่งลูกแจงหนึ่งเล่นมือถือก่อนนอนคนละแจงนะหันหลังตำกันก็มีนะครับคุณผู้ฟังปัญหานี้นะครับคณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายประเสริฐจันทะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยระบุมาเลยตอนนี้นะครับกระทรวงนี่กำลังจัดทำแนวทางการใช้มือถือให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยเฉพาะระดับประถมวัยและประถมศึกษานะครับเพราะว่ามองแล้วว่าบ่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยสะท้อนชัดเจนถึงผลกระทบต่อเด็กนะครับส่วนเด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปกำลังจัดทำมาตรการที่เหมาะสมมารองรับนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเร็วน้อยเนื่อยเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับการทำแบบนี้ตีกำลังจะทำมาตรการนี่นะบ่ใจว่ากำลังจะเนี่ยฮือละออนเกลียดเทคโนโลยีนะบ่ใจนะครับหรือว่าจะพาละออนนี้ย้อนกลับไปยุคที่บ่มีอินเทอร์เน็ตนั่นบ่ใจนะครับในโลกของความเป็นจริงแล้วเฮาปฏิเสธ AI บ่ได้นะแต่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งสะท้อนภาพให้เห็นเลยนะว่าละออนตีใจ AI ช่วยทำกันบ้านประโยคนี้หลายท่านเคยสัมผัสมาแล้วนะลูกเนี่ยครับแยกกันบ้านแล้วยังเนาะใจ AI ทำเรียบร้อยแล้วนะในความเป็นจริงนะครับคุณผู้ฟังครับละออนใจ AI ช่วยทำการบ้านอาจจะทำให้ละออนคะแนนสูงขึ้น 18% และใจเวลาทำการบ้านลดลงไป 30% ฟังดูดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนพอเอาละออนกลุ่มนั่นนะครับไปทดสอบความรู้นะด้วยข้อสอบแบบปิดหนังสือสอบบ่ฮื้อใจมือถือปิดหนังสือเลยปรากฏว่าคะแนนของหมู่เขานั่นตกลง 20% ภายในเวลา6เดือนต่ออันนะครับตัวเลขนี้กำลังจะบอกอย่างเฮานะครับAI อาจจะช่วยให้เด็กทำงานเก่งขึ้นเซตเร็วขึ้นแต่บ่ได้หมายความว่าจะฉลาดขึ้นเพราะบ่ได้ใจสมองจำเนาะคุณผู้ฟังครับเฮานะรอนมาเดียวนี่นะปล่อยให้ AI คิดแทนทำแทนแก้ปัญหาแทนทั้งหมดนะครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กจะบ่เติบโตตัวไปนะครับดังนั้นปัญหาบ่ได้อยู่ที่การห้ามแต่การ
แต่คือการสอนที่ฮือละออนฮู้ว่ามาใดควรใจมาใดควรที่จะวางมันลงนะครับใจ AI เพื่อหาไอเดียได้ดีเยี่ยมแต่สุดท้ายต้องกลับมาเป็นคนคิดและลงมือทำด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนะพ่อแม่ทั้งหลายผู้ปกครองทั้งหลายการเลี้ยงละออนหนึ่งคนนะครับบ่มีทฤษฎีไหนเป็นสูตรสำเร็จนะเพราะมันต้องอาศัยทั้งศาสตร์และก็ความรู้ศิลป์ของความเข้าใจภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะครับบ่ได้เกิดจากการตัดเทคโนโลยีทิ้งนะแต่เกิดจากการที่พ่อแม่ครูและโรงเรียนก้าวไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับต้องฮือละออนใจเทคโนโลยีแต่นะครับบ่ได้ปล่อยฮือเทคโนโลยีใช้เด็กในประโยคนี้ย่ำแผ่นกำเฮาต้องฮือเด็กใจเทคโนโลยีฮือเป็นแต่บ่ได้ฮือเทคโนโลยีใจเด็กนะครับฮือมี AI เป็นเครื่องมือแต่บ่ได้ฮือมันกลายเป็นคนติคิดแต่ละออนเพราะในโลกยุคดิจิทัลเครื่องมืออาจจะทำฮือละออนเนี่ยวิ่งไปได้เร็วขึ้นก็จริงแต่ครอบครัวนะคุณผู้ฟังครับจะเป็นเข็มทิศคอยบอกเขาว่าน้องๆเด็กๆคนนี้ควรจะก้าวเดินไปในทางไหนอันนี้ก็ฝากไว้ฮือคิดกันนะพอดีว่าเจอข่าวเกี่ยวกับ AI เนาะก็เลยเอามาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะหลายๆท่านก็อาจจะเจอเนาะว่าละออนมาเดี๋ยวนี้ใจ AI ทำการบ้านแต่งนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันสอนนะฮือฮู้ว่ามาได้ควรใจนะครับและเมื่อใดควรวางมันลงนะครับพอกันบ้านละอ่อนก่อนก็ได้ถ้ามันบ่ยากและทําได้ฮือละอ่อนคิดปิดหนังสือฮือละอ่อนทําได้นะครับช่วยกันนอกบ่ใช่ว่าเนี่ยกันบ้านแล้วยังแย่แล้วบ่ตรวจบ่พอวันนี้มีกันบ้านยังพ่อปล่อยให้เขาทําเองนี่เพราะฉะนั้นครอบครัวต้องช่วยกันนะครับบ่ดีฮือ AI นะนําเด็กนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเราต้องฮือลูกหลานของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้เป็นรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้และเมื่อไหร่ควรวางอันนี้เป็นข้อคิดที่ฝากไว้ช่วงท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับลากันเพลงดูกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากวงเคลียร์ละกันพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 15:00 นถึง 16:00 นกับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจ่าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า1,000คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
8: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซฟบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
9: นายวรกิจเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลก พร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรศิษฐ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท Infineon Technology Manufacturing ประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: สวัสดีเจ้า
13: สวัสดีเจ้า
12: ประกันเวลาดีๆ4โมงแรงเจ้ากับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะวันนี้เฮาป้ากันวันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569เจ้ากะยังคงติดตามรับชมรับฟังกันได้บ่ว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage ของตังสวทนันกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะหรือว่าเพจต่างๆที่ช่วยกันแชร์ออกไปจ้ะเจ้าเนาะและกะทางวิทยุของเฮากะติดตามรับฟังกันได้นะเจ้าตัง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะ11สถานีด้วยกันวันนี้อยู่กับพี่แป้งแล้วก็น้องจอยเจ้าเอาก็อุจาทักทายกันในช่วงวันนี้นะเจ้าก
13: ับทีมงานสวทเนาะนะเจ้าก็มีหลากหลายช่วงเหมือนเดิมนะว่าช่วงแรกเดี๋ยวเขาก็จะไปอุจาในเรื่องของอู้ข่าวเจ้าเหนือข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
12: เจ้า
13: แล้วช่วงที่2ก็ภาคเหนือตอนบน2เนาะน่านแปะพะเยาเจียงไฮและช่วง3วันนี้ก็จะป้ากับรายการ
12: รายการพิเศษ
13: พิเศษนะเจ้าวันนี้ป้ากับทางสวทกาฬสินธุ์นะเจ้าได้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเจ้า
12: เจ้าในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงแรกกันก่อนเลยเนี่ยเจ้าเนาะข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
14: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
12: จะปิกมาอุจากันในช่วงแรกไปเริ่มกติเจียงใหม่เจ้าตังจังหวัดเจียงใหม่เองเปิดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569เจ้า1ตุลาคม2569ตีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเจียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่กาเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันใกล้วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนางนาฏฤดีเพื่อนอุดมเจ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญานายศิวะทะมิการนนท์เจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการทุกภาคส่วนและกับประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สมาธิเจ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีล่าสมัยในเจ้าเผื่อฮือเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศทรงใจพระบรมราโชบายในเจ้าผสมผสานระหว่างตะวันออกตะวันตกเข้าด้วยกันที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าอย่าติดของเก่าอย่าตื่นของใหม่จงคิดหาดีนะคะในของเก่าและของใหม่เจ้าโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบฮือวันที่22กรกฎาคมในปี2551กำหนดฮือวันที่1ตุลาคมของทุกปีเจ้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกำหนดคือจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตีทรงมีต่อพระสุขนิกรและประเทศชาติเจ้า
13: เจ้ายังอยู่ที่เชียงใหม่เนาะจากเชียงใหม่มาตีฝากันนะเจ้าทั้งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นขันรับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย Operation 90 Days นะเจ้าภาพแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในพื้นที่ทางด้านของนายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนะเจ้านายอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็มอบหมายให้นายนครกาวิชัยปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและนายวุฒิไกรจินาวานะเจ้าปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกอสสังกัดร้อยอสอำเภอชัยปราการเสา2นะเจ้าเนาะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยปราการทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนเนาะ334นะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารตวยก็หลายๆภาคส่วนนะชก.ชัยยานุภาพเนาะบก.ควบคุมผาดำนะเจ้าในการปิดล้อมตรวจค้นตามโครงการยุทธการฟาดสางเด็ดปีกนักฆ่านะแล้วก็ปฏิบัติการเชิงรุกขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย Operation 90 Days นะเจ้าพายุทธการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายจำนวน4เป้าหมายด้วยกันซึ่งผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน4รายนะเจ้ารายแรกและรายที่2นี่นะเจ้าก็คือรวมกันมียาเสพติดหรือโทษร้ายแรงประเภท1หรือว่ายาบ้านะเจ้าเม็ดแอมเฟตามีนเนาะหรือว่ายาบ้านี่นะไว้ในครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท1นะโดยบ่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1จำนวน156เม็ดรายที่3เป็นผู้มีชื่อตามหมายจับศาลจังหวัดฝางนะเจ้าในฐานความผิดร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธทำให้เสียทรัพย์แล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและก็รายที่4เป็นผู้ตีมีชื่อตามหมายจับของศาลจังหวัดฝางอยู่แล้วเนาะในฐานความผิดร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธทำให้เสียทรัพย์แล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นทั้งนี้ไทยก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเจ้า
12: จ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางสวทเชียงใหม่และกับสวทฝางกันตัวนะเจ้าถัดจากเชียงใหม่เราไปตีลำพูนเจ้าป้ากันไปแอลงานเทศกาลโค้มแสนดวงตีอำเภอเมืองลำพูนนะเจ้าประจำปี2569เจ้า1ตุลาคม2569ในช่วงเจ้าวันนี้เจ้า8นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดพระธาตุหริพุนชัยมหาวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเจ้าร่วมกิจกรรมบูชาโคมและแขวนโคมวันแรกเพื่อเปิดแขวนโคมเอาฤกษ์เอาชัยเป็นปฐมฤกษ์ของเทศกาลแล้วก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริพุนชัยตามความเจือดั้งเดิมนะเจ้าของเจ้าล้านนาติว่าแสงสว่างจากโคมก็จะช่วยนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก็อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีพระเทพรัตนนายกเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนมีทางด้านของนางนัทดาณัฐพรเนี่ยเจ้าชูวงเนี่ยเจ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายสมาเจ้าคุณพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตานะคะนายกสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนนักท่องเที่ยวติเข้าร่วมกันโตยโดยทั้งจังหวัดลำพูนเจ้าก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะเจ้ามาร่วมกันแขวนโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและก็ร่วมตื่นตาตื่นใจครับความงดงามของโคมลั่นนาหลากสีสันนับแสนดวงตีเมืองลำพูนกิจกรรมภายในงานก็จะมีในวันที่1ตุลาคมวันนี้ก็เริ่มกิจกรรมบูชาโคมเจ้าวันที่23ตุลาคม2569มีพิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงตีเมืองลำพูน14พฤศจิกายน2569พิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงตีเมืองลำพูน22พฤศจิกายน2569ขบวนแห่โคมถวายองค์พระบรมธาตุหริพุนชัย24พฤศจิกายน2569มีวันเทศมหาชาติและพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาและวันที่30พฤศจิกายน2569วันสุดท้ายของการจัดงานโคมแสนดวงตีเมืองลำพูนประจำปี2569นะเจ้าเพราะฉะนั้นทำหลายตุลาเงาไปจนถึงพฤศจิกายน
15: จ้า
12: 100,000 ดวงนะเจ้าเนาะทันได้ดี
15: เกือบ2เดือนพอดีเน
12: า
15: ะ
12: เจ้าก็คือสามารถไปแขวนกันได้เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็
15: น
12: ข่าวสารเจ้าจากตีลำพูนกันตัวเจ้า
15: จากลำพูนมาต่อที่ลำปางนะเจ้าลำปางทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเปิดจัดกิจกรรม TULP Campus Life 2026 Chapter 3นะเจ้าครั้งที่3เนาะนำนักศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนนะเจ้าผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะเจ้าเปิดจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยโดยการนำนักศึกษาออกไปเรียนรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้สำคัญภายในจังหวัดลำปางนะเจ้าเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนครลำปางซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยพระช้านเนาะเพื่อเรียนรู้นะเจ้าคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมตลอดจนไปสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็ทัศนียภาพบนยอดเขาจากนั้นนะเจ้าน้องๆ นักศึกษาเนาะเปิดได้รวมกิจกรรม DIY พวงกุญแจนะเจ้าเปิดโอกาสให้ใจความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานตีมีเอกลักษณ์ของตัวเก่าพร้อมทั้งเห็นหู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้แล้วยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกนะเจ้าธนบดีเนาะเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตเซรามิกของจังหวัดลำปางรวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของชามตราไก่นะของประจำจังหวัดนะจังหวัดลำปางเปิดเนาะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงของจังหวัดลำปางเปิดเลยนะเจ้าเนาะซึ่งกิจกรรม TULP Campus Life 2026 Chapter 3นี่นะเจ้าก็จะมุ่งเสริมส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้จากสถานที่จริงเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนกับบริบทของชุมชนและก็ท้องถิ่นตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนครลำปางนะเจ้าตะกี้หันภาพบนนี่ก็วาดเป็นอยู่บนดอยอ่ะบนเขาอ่ะงามๆอ่ะนะเจ้าในอันนี้เป็น
12: พวกกุญแจ
15: ที่เป็น DIY นะเจ้า
12: สวยนะเจ้า
15: ธรรมศาสตร์แคมปัสเนาะ
12: เจ้าถัดจากลำปางเขาไปตีแม่ห้องสอนเจ้าท่านผู้ฟังวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเจ้าได้รวมรายการผู้ว่าพบประชาชนท่านเองก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเจ้าเรื่องของการรับมืออุทกภัยพร้อมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูการท่องเที่ยวกันตัวเจ้าโดยวันนี้ในช่วง10นาฬิกาติพันมาเจ้าตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองท่านกาได้เข้าร่วมรายการผู้ว่าพบประชาชน
15: โดยมีนางสาวเว้งสอนดอนแก้วนะเจ้านักสื่อสารมวลชนสวทแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตลอดจนการสร้างความเข้าใจความตระหนักแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันตัวท่านผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านกาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มในช่วงวันที่1ถึง6ตุลาคม2569พร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเองท่านกาขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐขอให้กระจายอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วท่านผู้ว่าเองกายังได้อู้ถึงแนวทางเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนลดการเผาในที่โล่งนะเจ้าจวยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และกับผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโตยหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเผากะขอให้บริหารจัดการและกับทยอยเผาในปริมาณที่เหมาะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีบ่ควรปล่อยให้มีการเผาพร้อมกันเป็นจำนวนหนักในช่วงเมษาซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการสะสมของ PM 2.5 ในพื้นที่โตยแล้วก็จะกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนท่านเองกายังอู้ถึงในช่วงท้ายนะเจ้าท่านเองกาฝากเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเนาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกาขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านติดดีคือการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรและกับความประทับใจส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสร้างความประทับใจคือกับนักท่องเที่ยวคือเปิ่นมีความรู้สึกติดดีปิกหมาเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งครั้งสำหรับรายการผู้ว่าพบประชาชนเองตังสวทแม่ฮ่องสอนเนี่ยเปิ่นกาจัดทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยเจ้าตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาถึง11นาฬิกากันโต้ยพี่น้องประชาชนก็ติดตามรับฟังกันได้ตัง FM 104เนี่ยเจ้า104เมกะเฮิรตซ์เนาะรับชมผ่านตังไลฟ์สดของเปิ่นก็คือสวทแม่ฮ่องสอนเจ้า
16: เจ้าผู้ว่าพบประชาชน
15: คุ้น
16: นะคุ้นก่อนท่านผู้ว่าก่อนอยู่นานเนาะมาติดตามทางสวทเมสเรียงกันบ้องนะเจ้าผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเหมือนกันจะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพติดตามฟื้นฟูราษฎร4หมู่บ้านด้วยกันนะตำบลแม่3แหลบอำเภอซบเหมยแล้วก็เน้นย้ำเรื่องเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ปกติโดยเร็วเมื่อตะวันนี้เนี่ยเจ้าชงบายนายวิบูลย์แวววันดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่สามแหลบอำเภอซบเหมยไปติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มที่เกิดเมื่อวันที่22/25และก็29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนการลงพื้นที่ก็ครอบคลุม4หมู่บ้าน3จุดด้วยกันนะเจ้าตีโรงเรียนบ้านห้วยกองกาดห้วยกองกาดกะไปมอบถุงยังชีพ16ครัวเรือนเนาะแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนตีถูกโคลนน้ำน้ำท่วมโคลนถล่มตัวนะแล้วก็บ้านกอมูเดอร์นะจะไปมอบถุงยังชีพ31ครัวเรือนอันนี้พบสะพานเข้าหมู่บ้านถูกน้ำป่าพัดขาตัวนะเจ้าสัญจรบ่ได้แล้วก็อาคารโรงเรียนแหมนะเจ้าตีถูกโคลนท่วมอะโคลนท่วมนะเจ้าอันนี้โคลนท่วมเสียหายตอนนี้ก็ปิดการเรียนการสอนอยู่นะคะแล้วก็แฮมตี้1กับตีบ้านศรีวาเดอนะเจ้าไปมอบถุงยังชีพ1ครัวเรือนแล้วก็ตรวจความเสียหายจากโคลนสไลด์ทับพื้นที่โรงเรียนเหมือนกันก็ทําให้แท่งน้ําเสียหายซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สั่งการให้หน่วยเนี้ยให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการร่วมกันนะเจ้าในการเร่งฟื้นฟูทันทีบ่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมสะพานเส้นทางสัญจรฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เคลียร์ดินโคลนนอกจากออกจากอาคารเรียนเนี่ยเจ้าเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วแล้วก็ยังได้กำชับให้เฝ้าระวังพายุฝนปลายฤดูอย่างใกล้ชิดแถมตัวยมีการจัดระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดและทั้งนี้เนี่ยเจ้าพื้นที่บ้านแม่สามแหลบยังประสบปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนื่องจากว่าไฟฟ้ายังจ่ายไม่ได้เตือทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตล่มขาดการติดต่อมาตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตรงนี้นะเจ
15: ้
16: า
15: ดูยังได้ก็ส่งกำลังใจทั้งตัวนี้นะเจ้าเนาะในพื้นที
16: ่
15: แม่ห้องสอนเนาะในช่วงนี้ก็
13: ตั้งพักราชปืนแจ้งเตือนจะได้ห้องก็ต้องขยายปฏิบัติตามกันตัวเนาะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะหนานเจ้า
14: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะหนาน
13: ปิกมาเริ่มกันตีเจียงไฮ้กันก็แล้วกันนะเจ้าตั้งจังหวัดเจียงไฮ้เนี่ยเจ้าได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าวันนี้ที่จังหวัดเจียงไฮ้เนี่ยเจ้าได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในการนี้นายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเจ้าโดยมีข้าราชการตุลาการนะเจ้าข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานตลอดจนพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดเชียงไฮ้กาได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจ้าได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์จังหวัดเชียงไฮ้และกาพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงไฮ้กาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่จึงพร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเรือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมได้ระลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ได้เจ้าเป็นข่าวสารจากทางจังหวัดเชียงไฮ้เจ้า
16: เจ้าจากเชียงไฮ้มาต่อกันที่พะเยานะเจ้าพะเยาเปิ่นก่อได้เร่งแก้คุณภาพน้ำกว้านพะเยาหารือสามารถประกาศป้องกันน้ำเสียเปิดทางน้ำบำบัดรวมทุกหน่วยงานเจ้าเมื่อแต่เจ้านี่นะเจ้าทางนางสาวออนอาภาโลวีราผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว้านพะเยารวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีมีพื้นที่โดยรอบกว้านพะเยาเนี่ยเจ้าแล้วก็หน่วยงานติดเกี่ยวข้องตีห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจั้น2ซึ่งการประชุมก็จะมุ่งหาแนวทางจัดการปัญหาคุณภาพน้ำกว้านพะเยาให้เป็นระบบโดยเน้นการป้องกันมลพิษจากต้นทางควบคู่กับการฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการน้ำผ่าน3แนวทางสำคัญด้วยกันนั่นก็คือการป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่กว้านพะเยาเพื่อควบคุมแหล่งมลพิษกำเนิดมลพิษนะเจ้าเนาะแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอันนี้ก็จะไปเร่งจัดการสิ่งกีดขวางที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็การหมุนเวียนของระบบนิเวศบูรณาการในเจ้าโครงการบำบัดน้ำเสียพรักดันการจะทำโครงการบำบัดน้ำเสียอันนี้ก็จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว้านพะเยานะเจ้าซึ่งจังหวัดพะเยาเองก็จะมุ่งให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของกว้านพะเยาเนี่ยเป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อดูแลแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ยังเป็นการรักษาระบบนิเวศของกว้านพะเยาในระยะยาวแห่งตัวเจ้า
13: ข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวกันตัวมาตีแป้กันพองเจ้าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เนี่ยเจ้าได้เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลุมน้ำยมได้มีการเปิดเวทีในการหับฟังผักส่วนและก็วางแผนพัฒนาอย่างสมดุลและอย่างยืนกันตัวเจ้าตีหอประชุมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมืองแปะจังหวัดแปะนายคุณากรโคชาฮิรันเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดแปะก็เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจะทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตหลุ่มน้ำยม
12: รับปรุงช่วงที่1นะคะพ.ศ. 2566ถึง2580ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีคณะกรรมการลุ่มน้ำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาชนก็ได้เข้าร่วมการประชุมก่อนในที่ประชุมเองก็ได้มีการรับทราบข้อมูลและการแนวทางการจะทำแผนแม่บทพร้อมกับหลักเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในเจ้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจะทำแผนคือมีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่การจะทำแผนแม่บทดังกล่าวเจ้าก็สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำในปีพ.ศ. 2561ตีกำหนดคือมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบโดยปรับปรุงแผนครั้งนี้ก็จะนำกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก็จะมาใจเป็นเครื่องมือสำคัญเนาะเพื่อที่จะประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรับรองของพื้นที่ในเจ้าพิจารณาปัจจัยด้านของเศรษฐกิจสังคมระบบนิเวศควบคู่กันรวมทั้งเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบทางเลือกการพัฒนาตั้งแต่ต้นเลยนะเจ้าโดยตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับมอบหมายให้บริษัท DY Plus จำกัดและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดำเนินการศึกษาเพื่อให้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตตุ่มน้ำยมปีพ.ศ. 2566ถึง2580เป็นกรอบการบริหารจัดการน้ำติดตอบโจทย์พื้นที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกันตัวเจ้า
16: เจ้ามาปิดท้ายตีทางโสธรน่านของเฮาเจ้าเนาะจังหวัดน่านก็ร่วมประชุมติดตามแผนเร่งด่วนเจ้าป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งเตรียมคับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมื่อช่วงบ่ายตะวันนี้เนี่ยเจ้าทางด้านของนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการติดตามประชุมติดตามเนี่ยเจ้าการจะทำแผนโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็มีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จังหวัดน่านได้นำเสนอความก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเจ้าเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนการปรับปรุงแหล่งน้ำระบบระบายน้ำแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในจังหวัดน่านก็จะเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูพื้นที่เกิดผลสำเร็จนะเจ้าแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวเจ้าน
12: ี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดแปะและกับจังหวัดน่านรวมถึงเจียงไฮ้และกับพะเยากันตุ้ยเนี่ยเจ้าเนาะสำหรับรายการอู้ข้าวเจ้าเหนือวันผูกเนี่ยสัปดาห์นี้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเว้นกันเนี่ยเจ้าเนาะก็วันผูกก็น่าจะเป็นตังเจียงไฮ้เน
16: าะ
12: น่าจะ
16: เป็
12: นเจ้าน่าจะเป็นเจียงไฮ้เนาะตีจัดรายการในวันพรุ่งนี้นะเจ้าสำหรับรายการอู้ข้าวเจ้าเหนือนะเจ้าเนาะสำหรับช่วงหน้ารายการพิเศษของเขาเจ้าใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงการจะเป็นตังสวทกาลสินกับตุ้ยในเจ้าเนาะวันนี้ทีมงานตังสวทน่านในเจ้าปีแป้งน้องจ้อยละกะช่างเทคนิคของเฮาลากันไปก่อนปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
16: สวัสดีเจ้า
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
18: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
17: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เชิญนางคำสอนค่ะสะทองนามสกุลอายุอานามกาเด็ก86ปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงกันดุลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นทุนน้ำใหม่มาให้ทำมาให้ท่อทรงเพิ่นที่มีเพิ่นเคยขายขายใดเพิ่นก็ทรงเงินมาให้ค่ะอยู่น้ำเพิ่นมากเนี่ยอุ้ยพูดใจหลายค่ะว่ามีเนี่ยท่ออยากจะกินงูปลาค่ะเดี๋ยวนี้นึกบอกจะไปทางไหนก็ง่ายจะกินบ่มีเงินเนาะก็เหมือนอยู่ท้ายผ่าไปทางไหนมาใส่เกินก็ง่ายง่ายโดยเพิ่นส่งเสริมนั่นล่ะ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสัตย์ทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัด ค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมเพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแปลว่าต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนเราก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อๆไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ่าเล่าเรื่องพระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ในอดีตพื้นที่ตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,6,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสินแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยิงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์
1: โอ้ก็ลำบากน้ำนะลูกอุดน้ำกินน้ำจางห่วยมันมีน้ำใส่ดิทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากกับเพื่อกันเลยโตไปให้ที่บ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใส่ทั้งเพิ่นเข้าเฮือนพลันเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วผลมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้าอยู่หัวคนสร้างให
2: ้งานเพราะเขาบ่อึด
1: เนาะเขาบ่อึดเนาะ
2: ปีนี
1: ้ให้หน้าตะก้ากับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพิ่นก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกลับไปขายผู้พานเพิ่นเสด็จมานั่น
2: ใครตะพเนียดเคลื่อนมาแล้วก็น้ำบ่อึดบ่อยาก
1: พอได
2: ้โตลงไปให้ก็เลี้ยงไส้น้ำให้น้ำนาก็บ่อึดข้าวก็พอได้อยู่ได้กิน
1: การเกษตรก็ดีเน
2: า
1: ะ
2: เกษตรก็ดีอยู่ยามน้ำพอกับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายละยามแล้งก็ได้
1: ก็ตกใจน้ำตาออกให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นพวกเก้าพวกหัวเนาะอะไรก็ได้แม่บ่าว
2: มันคนบ่อันมานี่
1: ก
2: ุ้มข่อย
1: แม่ก็ยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดมองดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทําความดีไปจังซี่ล่ะทําสิทําได้น่ะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เกิดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยง

0: ืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศิลป์ผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาแม่พระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเผื่อผ่าเพว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับคารมีพระสหายอยู่ที่บ้านโพนนะครับรับรับย่อจอก็คือเสริมแต่งแต่งสีเข้ามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินตะกี้ตะกอนเฮตนาครับเฮตนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะสื่อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศไทยดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศิลป์หรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงไปใส่ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้ว่านี่คือผ่าไหมแพว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 ค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์และดิฉันรุจินีผาดสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพ และชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์ท้องถิ่นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์ท้องถิ่นต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี
9: ้นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้จิต
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
11: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีปีเก่า95
19: อ๋อพ่อข่าวฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวท.ระปูนนะเปิดประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีปีเก่า95แล้วครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านจะต้อนรับคุณผู้ฟังนะจะเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นจนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรมาแล้ว มาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า5โมงไปๆคุณผู้ฟังหมุนคลื่นมา FM 95ได้เจอกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะจ๊ะมีประเด็นข้อมูลข่าวสารมีสาระน่ารู้เนาะนำมาฝากกันในช่วงของรายการเฮือท่านใดติดตามรับฟังกันนะเจ้าระยะนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะนะเจ้าอาบน้ำมะเจ้าเนาะลูกเจ้าๆแมลงมะขามนี่สีเจ้ามีสีจะมีความแบบเย็นๆมาพ้องแล้วเหมือนกันนะเจ้าช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะเจ้าปลายฝนต้นหนาวเนาะคุณผู้ฟังปลายฝนต้นหนาวจะมีมวลอากาศเย็นนะเจ้าจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนซึ่งก็จะทำให้อากาศในระยะนี้นะเจ้าค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนช่วงต้นเดือนตุลา 1-3 ตุลาเนี่ยปริมาณฝนก็จะประมาณร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ละปูนี่อยู่ที่ประมาณ 30-40 ของพื้นที่นะเจ้า 4-8 ตุลาลมหนาวจะมาปะทะกับมวลอากาศร้อนเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนที่จะมีฝนตกมาแหมระรอกหนึ่งนะเจ้าประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่โดยฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางแห่งจะเกิดขึ้นได้นะเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือละปูนจังหวัดใกล้เคียงก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดจากนั้นเนี่ยผ่านกลุ่มฝนก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปริมาณฝนก็จะลดลงละมาเจ้าก็จะเริ่มสัมผัสถึงความเย็นสดชื่นมาแล้วนะเจ้าก็คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงประมาณปลายเดือนนี้เจ้าคุณผู้ฟังสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าตุลาพฤศจิกาเนาะนับพฤศจิกาแล้วกันนะเจ้าพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภา4เดือนโดยประมาณนะเจ้าอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแต่จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาเป็นระรอกซึ่งก็จะทำให้มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเป็นช่วงๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะเจ้าปลายฝนต้นหนาวรักษาสุขภาพร่างกายจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นเริ่มแปรปรวนเริ่มทำให้ท่านฮัดชิวนะเจ้าเป็นขี้มูกเป็นหวัดเป็นไอกันเนาะระมัดระวังเรื่องของอัคคีภัยหมอกควันเนี่ยจะมาแหมเมาะนะเจ้าเรื่องของภาคของการเกษตรจากฝนที่ตกสะสมอากาศหนาวจัดอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็ตลอดจนเรื่องของการเดินทางเมื่อเจ้าเนี่ยก็จะเจอกับหมอกหนาตอนเมื่อเช้านะเจ้าแล้วก็จะมีคลื่นกระแสลมที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองกระจายสั้นๆพ่องนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังในการเดินทางในการขับขี่กันไว้ถอยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็จะย่างก้าวเข้าสู่ปัญหาว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะเจ้าทรงความปรารถนาดีมินิฮาร์ทหัวใจเลิฟๆ เอาทรงเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันตัวในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรและเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้วันนี้เริ่มต้นปีงบประมาณ2570ห่วยออก70อีบ่าน้องดีเจน้องอันว่าอย่างก็อ๋อพี่ห้อยอันปี70นี่อีนะพอห่วยออกปุ๊บนี่ถึงตีเลขกันได้ขนาดนะเจ้าเลขที่ออกประจำงวดวันที่1ตุลาคม2570นะเจ้าก็ได้แก่เอ๊ะนะ70เอ๊ะหรอแล้วก็3ตัวอ่องอย่างเหรอ701อ่ะคุณผู้ฟังพ่อก็บอกความเจ็บนี้ไม่มีเสียงเสียจริงๆแสดงความยินดีกับผู้โชคดีโดยละกันนะเจ้าก็ผลสลากกินแพงรัฐบาลประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569นะเจ้าเริ่มต้นปีงบประมาณ2570คือวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะเจ้าดีเจน้องอันตีเลขได้เลยหลังจากที่หวยออกนะเจ้าเลขท้าย2ตัวนี่70นะปีงบประมาณใหม่ล่ะ70เองนะส่วนรางวัลที่1 402701นะเจ้า402701เนาะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหวยตัวละกันนะเจ้าเลขมันหลายเนาะคุณผู้ฟังเนาะลองไปพอเอาละกันว่าถูกหวยกันก่อนนะเจ้าแต่ถ้าหวยกับบ่ถูกนะเจ้าอันอย่างก็หวยกับบ่ถูกสวัสดิการแห่งรัฐก็บ่ได้กระเปิ้นก็ไปกดรับสิทธิ์นะเจ้าไทยช่วยไทยพลัสกันเนี่ยเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าวิธีการก็คือท่านต้องเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังคือท่านต้องมีโทรศัพท์มือถือนะเจ้ามีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถือโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้ในมือถือลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นท่านก็กดเข้าไปในแบนเนอร์ที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส6040นะเจ้ารัฐบาลคือสิทธิ์ในการใช้โครงการวงเงิน 1,000 บาท2เดือนคือเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกานะเจ้าคือ 1,000 แต่ว่าสามารถใช้ได้2เดือนเนี่ยนะก็วิธีการใช้ก็เหมือนเก่านะเจ้าคนเก่าก็เหมือนกันนะเจ้าคนเก่าก็ต้องกดเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กดรับสิทธิ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าอันนี้เป็นการต่อเนื่องในโครงการที่เปิ้นฮื้อต่างหากเนาะงวดแรก3เดือนอันนั้นมันผ่านไปละนะเจ้ามันจบปีงบประมาณไปละตั้งแต่ตะวาอันนี้เป็นโครงการใหม่งบใหม่ที่เปิ้นฮื้อมา 1,000 บาท2เดือนนะเจ้าเพราะฉะนั้นไผที่ใครใช้สิทธิ์ต่อต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์ตัวนะเจ้าเนาะแจ้งข่าวบอกกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพร

ุณผู้ฟังอยู่รายการเนอร์ดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ามีทำกันเข้ามาหลายเหมือนกันเนาะเรื่องของการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะเจ้างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนั้นก็เป็นงานที่ทางจังหวัดลำพูนร่วมกันกับเทศบาลเมืองลำพูนนะเจ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าจัดงานเรื่องของไทยแลนด์วิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนขออภัยระหว่างวันที่25กันยาถึง4ตุลานะเจ้าจัดถึงวันที่4ตุลานี้แล้วนะเจ้าบริเวณพื้นที่เมืองเก่าอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเจ้าคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยนักท่องเที่ยวที่มาแอวถ่ายรูปลำพูนยามค่ำคืนช่วงนี้จะประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าก็เป็นการเปิดมุมมองของเมืองเก่าลำพูนเจ้าพันการผสมผสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่สืบทอดยาวนานมากว่าปัน300ปีเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ปัญหาระบบโปรเจคชันที่ทันสมัยนะเจ้านำเสนอไว้ทั่วเมืองลำพูนเลยที่วัดพระธาตุสะพานข้ามแม่น้ำกวงนะเจ้าประตูต้านางวัดจังรองคูเมืองวัดมหาวันพระรอดหลวงคุ้มเจ้าหลวงนะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนี่ซ้ำงามนะเจ้าก็ร้านกาแฟ Back to Basic เนาะก็มีสีตีสัตว์ส่องเข้าไปสวยงามนะเจ้างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนี่ยนะเจ้ามีการนำเสนอความงดงามวัฒนธรรมในมิติใหม่เนาะเป็นการขับเคลื่อนสิ่งที่จะเชิญชวนคือกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าได้มาย้อนเวลามาสัมผัสความงดงามในรูปแบบของการแสดงแสงสีเสียงนะเจ้าที่สวยสดงดงามเนาะแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยมาแอวชมได้นะเจ้าพลุเนี่ยจะมีสุดสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นรถรางชมนะเจ้าชมการจะแสดงแสงสีเนี่ยในจุดต่างๆได้ไปขึ้นรถรางที่คุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์นะเจ้าเปิ้นจะมีรอบระยะเวลาของเปิ้นให้ดูอยู่นะเจ้ารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ใน Facebook วิจิตก็ได้นะเจ้าใน Facebook วิจิตก็ได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถดูรายละเอียดกันได้นะเจ้ากับอีกหนึ่งงานประการตาที่จังหวัดลำพูนเจ้า

ณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ในกันกับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วเนาะส่องส่วนใต้กันเจ้าคมเมื่อวานที่วัดพระธาตุกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569และก่อที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีกับงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าก็เป็นจุดสำคัญเนาะ2จุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุนั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโคมบูชาองค์พระธาตุนะเจ้าจะมีการประดับประดาโคมล้านนาที่มีสีสันสดใสอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะเจ้าที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็เป็นการถวายโคมเพื่อสักการะพระนางจามเทวีนะเจ้าก็สวยสดงดงามเนาะงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้าคุณผู้ฟัง1ตุลาคมเริ่มแขวนโคมดวงแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเจ้าโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านนายกเหล่ากาชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้านายกสมาคมโรงแรมและที่พักจังหวัดละปูนคุณพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตาคุณฟ้านะเจ้ากัดซันเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมเป็นปฐมฤกษ์ของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็จากวันนี้ไปเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าบูชาโคมถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุที่วัดพระธาตุอย่างเป็นทางการแล้วนะเจ้าส่วนวันที่23ตุลานั้นจะมีพิธีแถลงข่าว14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงานโคมแสนดวง22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่โคม24พฤศจิกาจะมีการเทศมหาชาตินะเจ้าแล้วก็ถวายโคมเป็นพุทธบูชา30พฤศจิกานั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามาได้มาเลยนะเจ้ามาได้มาเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วสำหรับการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้าเช่นเดียวกันกับเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีประจำปี2569นะเจ้าเมื่อวันที่30กันยาล่วงหน้าวัดพระธาตุ1วันทางเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าท่านนายกบุญประพัฒน์ผู้เจริญนะเจ้าพร้อมกันกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลเครือข่ายชุมชน17ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะเจ้าก็ร่วมกันแห่ขบวนเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีซึ่งเคลื่อนจากหน้าศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่าผ่านถนนอินทยงยศนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบได้เห็นแสงไฟจากโคมหลากสีแล้วก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองละปูนพร้อมกันกับคณะผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองก็ได้ร่วมกันเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมนะเปิดงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีจุดที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเชิญได้ทั้งที่วัดพระธาตุและก่อทั้งที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้ากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพุนชัยและงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเชิญชวนได้เชิญชวนมาร่วมกันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้า

จ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการก็รวดเร็วนะเจ้าเนาะดีเจออนถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทลปุน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์จะฝากคุณผู้ฟังช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวเนาะปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเริ่มต้นนี้นะเจ้าก็คงจะต้องเน้นย้ำกันว่าดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะแล้วประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนดีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเพื่อระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได
4: ้นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: ทางการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงกันหมดไปแล้วครับก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทางนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54นะระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงมาทิศนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำกับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสัง ังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องติดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวชนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถผ่อนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาชิปาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรซิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวงกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้โหเราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัล นะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญ นะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับเพราะไปเจอกับผู้คู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11 นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT ที Sport 7 PPTV 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะที่ติดตามถ่ายทอดสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Play ในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะกาตาร์เนี่ยเขามือสูงด้วยนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกนะสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่นะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะฮะมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากได้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการเหรียญชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับเราก็เข้าสู่รอบชิง
เหรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ต้องแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นจัดอันดับนะ5ถึง8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะเข้าสู่รอบรองแพ้จัดอันดับ5ถึง8นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงทอนนะกัปตันทีมทุพประดิษฐ์พระพุทธนะฮะชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพิริดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วงสองแต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23 23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ตั้งแต่จีนใน2เซตแรก23 25แล้วก็23 25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้ง2ฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้ 0-2 เซตสุดท้ายเราก็หลังชนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยให้จีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปจัดอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16 ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะครับเฟืองทีฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33 ปีเรา16 ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48 กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับในการแข่งขันยูยิสูนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตารีแก้วโอรานุวสุนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2 เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที 21.68 วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเปน119วินาทีเราเนี่ย2นาทีกับอีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจะเป็นวินาทียาวๆนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับบ้านเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิริสำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนะนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับ
ก็บูมกับสลิดก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านคอมแมนหว่องนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ 3-6 และ0 6ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมวันที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งกันที่เวโรโดมอิซุเมืองเวโรโดมอิชุนะครับเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขัน ในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองแชมป์เลิศ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการขันนัดนี้นะครับทางด้านของเสหมึกนะครับพลเอกเดชาหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองแชมป์เลิศเจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะฮะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะฮะเที่ยวที่2จีนชนะมาตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการแข่งลู่เนี่ยใน UCI แรงกิ้งเขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคายะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินเนอร์สู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซานีนะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังรอดแล่นโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับอาวังเนี่ยแพ้กับเจียวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็อาวังก็เข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราท่านนั้นของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปินนะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลังศูนย์ต่อหนึ่งเที่ยวเที่ยวที่สองครับอาวังเนี่ยสปินได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทำให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิซุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจ่ายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคากิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะฮะ2ต่อ0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คิรินชายครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐาดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะแต่ทาง AISP เนี่ยต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับนะส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักบี้7คนนะฮะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูกจัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะครับ
นัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5จุดนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยด้วยมี7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป36-0จุดนะครับก็ทำให้การันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24จุดนะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12จุดนะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดหนึ่งนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเราไม่ชนะไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแล้วครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8ประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจากอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้7โมงเช้าชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยแต่ก็4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุด

ปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปาพัฒน์นะคุณสุนทรีโทบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณแตงโมนะฮะชลบุรีเริ่มชัยชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่รอเชียร์อยู่นะฮะชลบุรีนะฮะเป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่าเนี่ยท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีคลับอีสต์ครอสที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะตันเซนอนส่วนหญินนะจากสิงคโปร์นะ12สโตรกนะฮะของเราดีที่สุดนะครับในวันที่2คือโปรปรายครับพัชจุธาคงกระพันนะครับ1อันเดอร์พาตามหลังผู้นำใน13สโตรก13อันเดอร์พานะฮะเราตามหลังอยู่12สโตรกโอ้โหตามเยอะยากด้วยรวมถึงโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะ1โอเวอร์พาโปรซิมทางด้านของนัทกฤษดาวงทวีลาภนะก็4โอเวอร์พานะครับส่วนประเภททีมของเราฮะรังที่7ตามหลังผู้นำนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่7ตามหลังผู้นำอยู่8สโตรกนะครับนะจีนเนี่ยนำโด่งเลยจีนมี12สิงคโปร์11สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ลุ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับแล้วอินเดียที่3นะครับนะฮะเราก็ต้องหวังของเราในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชิลีไทเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหญิงนะครับ13อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPGA นะหญิงรุ่นหนิงเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาร์อยู่ที่3นะครับของเราดีสุดอย่างที่บอกครับโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14-15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งกีฬานะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วนเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะฮะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแตะ60แล้วล่ะ

0: 59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญ นะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 53นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนะในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีธาคว้ามาได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นแล้ว LA 2028นะครับนะก็เป็นเรื่องของ อนาคตนะครับแล้วก็จะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกรีฑากลับมาแล้วนะฮะก็จะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับอ๋อเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่ยังจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะพุ่มเซ่ทายได้เหรียญเงินนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของใครเนี่ยนะทางด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดียวไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะฮะซึ่งทีมพาเดียวของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีแล้วก็ตาเรสครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับหมายเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไมค์คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขัน Moto3 เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมหมายเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อยเอเดเมสซ์ Moto3 Asia ครับนะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม East NJT Racing Team นะครับก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับในการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสนามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็ไมค์คิวกิตติศักดิ์สิงห์อพงษ์นะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Red to the Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับWorld Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Red to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะส่วนน้องไมค์คิวกฤตศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจจันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปลอดแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะแล้วก็ไปถึงสปินเรทแล้วก็เมนเรทสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็ก เซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้าน แต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.orgศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซ หลุยส์ กอนซาเลซ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่า ทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิทสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิทสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต 23-25 23-25และ 19-25 หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทอง ศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดพัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ 25-19 ปริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกาดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนเพราะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมึงโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพศวัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปดย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพี่ผู้ร้ายกลายเป็นพี่เอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเรื่องบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้เขาว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแล่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆรับหายจากลินเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่าร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขนาดนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่า
ผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืน

จึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านที่มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจที่ทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าก็ตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10 สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความ

สนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรักสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปริแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่น
1: ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ติยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
15: นายทัศนัยสุทาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็คและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
16: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมประสบภาภาครายงาน
9: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสกันแล้วนะเวลาไวมากเลยนะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมวันนี้ดูแลท่านผู้ฟัง1 ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงลูกกรุงเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนํามาฝากท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับใครที่ติดตามน้องอั้นอยู่นะครับผมไม่ว่าจะทาง95 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางอื่นๆนะครับผมวันนี้เราได้พูดคุยกันไปแล้ววันที่1 ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันผู้สูงอายุนะครับสากลนะเขาจะทำให้วันที่1 ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่สหประชาชาตินะครับผมได้มีการประกาศนะครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีสิทธิแล้วก็บทบาทของผู้สูงอายุนั่นเองรวมถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุโลกด้วยนะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้เราเลยจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมวันผู้สูงอายุนะทำไมเขาต้องมีวันผู้สูงอายุสากลนะความสำคัญก็คือเป็นการพูดถึงนะครับในเรื่องของสิทธิ์แล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมแล้วก็ในครอบครัวเนาะการลดการเลือกปฏิบัติเมื่อเนื่องจากอายุอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นอิสระแล้วก็การสร้างสมดุลในเรื่องของสังคมเนาะพาแล้วก็การอยู่ร่วมกันด้วยรวมไปถึงการเตรียมระบบนะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการเงินการทำงานที่อยู่อาศัยแล้วก็การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยสูงอายุนั่นเองนะครับผมในปีนี้นะครับผมปี2569องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อเนาะยุคแห่งการมีอายุยืนยาวทบทวนระบบต่างๆเพื่อรองรับชีวิตที่ยาวขึ้นนั่นเองนะครับสาระสำคัญก็คือเมื่อคนที่มีอายุยืนยาวขึ้นสังคมจำเป็นที่จะต้องปรับระบบต่างๆให้รองรับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานบำนาญที่อยู่อาศัยระบบสุขภาพแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีทางเลือกแล้วก็มั่นคงรวมไปถึงมีศักดิ์ศรีกันด้วยนะครับผมการที่ผู้สูงอายุนะไม่ใช่การก้าวเข้าไปสู่วัยผู้สูงอายุดีกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งเนาะมีโอกาสเดินทางไปดูแลตัวเองนะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมการเตรียมความพร้อมนะก่อนที่เราจะถึง60เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเลยสำหรับน้องอั้นนะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยทำงานเนาะการวางแผนการเงินการออมก่อนที่เราจะเกษียณการรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวของสังคมไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวรวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมที่เหมาะสมเคารพความคิดเห็นนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่เขาก็ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นมนุษย์ที่สำคัญเลยก็คือครอบครัวของเรานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วการก้าวเข้าไปสู่วัยผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้ดังนั้นแล้วสหประชาชาติก็มีการประกาศนะให้มีความตระหนักรู้นะในเรื่องของภาวะสูงวัยนะคะในสังคมของเราที่กำลังจะก้าวเข้าไปถึงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุเองตัวคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุเองเราอาจจะต้องแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนเนาะดังนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันสำคัญละกันที่เราอ่านนำมาฝากทุกท่านไว้ในช่วงแรกๆนี้ก็คือวันผู้สูงอายุสากลนั่นเองนะครับผมก็คือวัย60 plus นั่นเองนะครับยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมาก่อนอยากจะให้ถ่ายทอดให้กับรุ่นเด็กๆไว้เพื่อที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้แหละครับผมมีเขาเรียกว่าบางทีเนาะมันหาไม่ได้จริงๆนะครับผมดังนั้นแล้วการถ่ายทอดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะสูตรอาหารนี่นะครับผมพอเวลาไม่สืบทอดมาปุ๊บเวลามันหายไปโอ้โหมันล้ำค่ามากเลยดังนั้นแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ใครหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่มีค่ามันอาจจะมีค่ามากเลยนะครับผมสำหรับการถ่ายทอดออกมานะครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในวันสำคัญวันนี้เนาะวันผู้สูงอายุสากลนั่นเองหรือวันผู้สูงอายุโลกนะครับผมยังไงแล้วก็ยินดีกับผู้สูงอายุทุกท่านนะที่มีการเกษียรราชการเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะสำหรับใครที่เกษียรอายุราชการเนาะทำงานมาอย่างหนักหน่วงนะตลอดกี่ปีไม่รู้แหละจนอายุ60ปีแล้วก็เกษียรอายุราชการไปต้องขอบคุณทุกท่านนะที่สร้างคุณูปการให้กับสังคมแล้วก็โลกใบนี้ไว้นะครับไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามน่ายินดีมากๆเลยนะครับผมแต่อื่นใดแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นยุคของการเป็นดิจิทัลนะไม่ว่าจะเป็น AI สื่อต่างๆมันถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดนะดังนั้นแล้วสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญมากๆบางคนนะครับผมก็อาจจะรู้สึกแบบโดดเดี่ยวรู้สึกหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าโลกใบนี้มันถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโลกมันแคบลงนะแค่การยกมือถือขึ้นมาก็เห็นหน้าแล้วแต่บางทีนะเราไม่ออกจากโลกมือถือเลยเราก็ไม่เคยเจอหน้าพูดคุยกันเลยก็อาจจะทำให้สุขภาพจิตนะไม่แค่เพียงผู้สูงอายุต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยดีกว่าเนาะแต่วันนี้จะมาเน้นที่ผู้สูงอายุกันสักหน่อยเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุนะครับสุขภาพจิตผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลมาฟังกันสักหน่อยปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตแล้วก็โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนเลยไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามรวมไปถึงผู้สูงอายุเองเทคโนโลยีเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่สามารถมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพจิตนะความสัมพันธ์แล้วก็การมีส่วนร่วมทางสังคมได้ด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะถ้าบอกว่าทางบวกดีกว่าเนาะเอาเรื่องบวกมาฝากกันก่อนเทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เหมือนช่วยให้ผู้สูงอายุมีพลังทางบวกนะฮะหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะผู้สูงอายุสามารถใช้ LINE หรือแอปพลิเคชันในการวิดีโอคอลพูดคุยกับลูกหลานที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะทำให้ยังรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับครอบครัวแม้ไม่ได้พบหน้ากันบ่อยๆก็ตามนะครับมีการเพิ่มโอกาสในการที่จะเข้าสังคมเนาะการเข้ากลุ่มออนไลน์ชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมของชุมชนผ่านโซเชียลมีเดียช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆและมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆด้วยรวมไปถึงนะเรื่องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะฮะผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ผ่าน YouTube ได้นะหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาถนัดทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นทำอาหารออกกำลังกายปลูกต้นไม้งานฝีมือหรือแม้แต่เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยยังจะช่วยให้รู้สึกแบบเรายังทำได้และเรายังมีคุณค่าอยู่นั่นเองครับผมแต่ในโลกนะฮะของดิจิทัลมันก็มีเรื่องที่เราควรที่จะให้ผู้สูงอายุมีการระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวปลอมเนาะช่วงนี้เยอะพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลสุขภาพที่มันผิดนะผู้สูงอายุอาจได้รับข้อความหรือว่าคลิปบางอันที่มีการอ้างว่าเป็นวิธีการรักษาโรคนะครับยามแบบเป็นยามหัศจรรย์หรือคำแนะนำด้านสุขภาพที่เกิดข้อมูลผิดพลาดมาและเป็นความน่ากังวลเหมือนกันนะครับผมหลักง่ายๆเลยคือเห็นก่อนอย่าเพิ่งเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์ด้วยนะผู้สูงอายุทั้งหลายครับผมบางทีเนาะมันจะมีครั้งนึงที่บอกว่าต้มนั้นกินสิต้มนี้กินสิเพื่อที่จะได้แบบว่าทำให้มันเล็งหายไปมันไม่มีหรอกครับผมยาวิเศษขนาดนั้นกว่าเราจะรักษาอะไรหายสักอย่างนึงเนาะมันต้องมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับผมอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือมิจฉาชีพออนไลน์ครับผู้สูงอายุอาจตกเป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น SMS ปลอมลิงก์ปลอมการหลอกให้โอนเงินหรือแม้การแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานสิ่งเหล่านี้นะครับได้สร้างความเสียหายเฉพาะไม่ได้สร้างความเสียหายในเรื่องของเฉพาะแค่เรื่องเงินเนาะยังมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้วยครับทำให้เกิดความเครียดความกลัวความอับอายและไม่กล้าบอกคนในครอบครัวนั่นเองนะต่อมาควรที่จะระวังการใช้เทคโนโลยีจนเกิดความเครียดเหมือนกันครับผมเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช้พอดีมันก็จะเกิดผลดีกับเราการใช้เทคโนโลยีจนเกิดความเครียดก็คือหากผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตามเทคโนโลยีไม่ทันใช้งานไม่เป็นหรือกลัวกดผิดอาจจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภาระหรือไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตรงนี้แหละครับผมลูกหลานควรที่จะหลีกเลี่ยงการตำหนิเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแค่นี้ก็ทำไม่ได้นะหรือแต่แบบเดี๋ยวเราค่อยๆทำกันไปดีกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยๆทำกันไปดีกว่าเดี๋ยวก็ทำได้แล้วลองดูนะครับผมสิ่งที่ลูกหลานคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยได้ด้วยก็คือการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลเนาะไม่จำเป็นจะต้องซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือเทคโนโลยีแบบกู้ซับซ้อนเลยแค่มีเวลา
ค่ใช้เวลากับท่านครับลองทำ4อย่างนี้ละกันน้องอันนำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนนี้นะครับผมสอนการใช้งานทีละเรื่องนะครับไม่ต้องสอนทุกอย่างในครั้งเดียวกันเอาทีละเรื่องเลยนะครับผมต่อมาคือตั้งกลุ่มครอบครัวให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็รับทราบข้อมูลด้วยสอนวิธีตรวจสอบข่าวแล้วก็ข้อความที่มันต้องสงสัยนะว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่ารวมไปถึงพูดคุยกันในชีวิตจริงด้วยนะครับไม่ใช่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับหน้าจอเพียงอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะเทคโนโลยีเนี่ยที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับหน้าจอมากจนเกินไปแต่คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเชื่อมโยงคนที่รักเชื่อมโยงกับสังคมแล้วก็เชื่อมโยงกับโลกไปดีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมฝากไว้ละกันเนาะสำหรับวันผู้สูงอายุสากลแบบนี้เอาข้อมูลมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆกับรายการเพลงเพื่อคุณครับ

วันนี้เราฟังเพลงกันเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับผมรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอันนำมาฝากไว้ในค่ำคืนแบบนี้เหมือนที่บอกไปครับผมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเนาะเป็นวันผู้สูงอายุสากลนะครับผมหลายๆที่หลายๆทางไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราประเทศอื่นๆนะครับก็มีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยหรือว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับเพื่อที่จะได้รองรับในเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจหรือแม้แต่การเงินนะครับดังนั้นแล้วใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ยัง30กว่าอยู่เลย40กว่าอยู่เลยอีกนานแน่กว่าที่เราจะเป็นผู้สูงอายุไม่จริงเลยครับผมเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องของการวางแผนการเงินเนาะวันที่เรา60แล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงมีแผนยังไงการมีการพูดคุยเรื่องแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่วัยผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเช่นกันรวมไปถึงนะผู้สูงอายุที่ก้าวเข้าไปสู่วัย60บวกแล้วนะครับผมเราที่เป็นเด็กอยู่ก็ที่จะต้องดูแลเนาะดูแลผู้สูงอายุนะให้ดีที่สุดนะวันนึงที่เขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ควรที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่เข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องเหล่านั้นนะเพื่อให้ท่านนะครับผมมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นที่รักของครอบครัวของสังคมนะฝากไว้ด้วยละกันเนาะยังไงแล้ววันนี้ก็เป็นวันผู้สูงอายุสากลนะอยากจะให้ทุกท่านเนาะพูดคุยกันนะครอบครัวพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะมันเป็นเกราะป้องกันในเรื่องต่างๆแล้วก็เป็นเกราะป้องกันในเรื่องของการแบบปัญหาเนาะเมื่อไหร่ที่ครอบครัวของเรามีการพูดคุยกันรักกันปัญหาต่างๆนะปัญหาครอบครัวไม่มีมันก็ทำให้นะส่งผลในเรื่องของปัญหาสังคมก็ไม่มีเช่นกันปัญหาชุมชนก็ไม่มีเช่นกันเลยดังนั้นครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสถาบันที่เริ่มต้นหากเริ่มต้นดีทุกอย่างนะครับในสังคมของเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยละกันในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับน้องอ้านแล้วก็สวทลำพูนะต้องนำรายการเพลงเพื่อคุณลาไปแล้วครับผมเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยนะทุกคนนะวันนี้พฤหัสแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: มหันวิคาม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานปิญญวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
8: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส่งเรือ BRP เทเรซามักบานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตานเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนภาคละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เต ติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทรฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
9: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์

0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมที่จะนำชีวิตของมนุษย์คนเฮาเพื่อก้าวเดินดำเนินไปสู่ความเจริญสี่ประการพระองค์ท่านเรียกธรรมะเหล่านั้นว่าปัญญาวุฒิธรรมมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือสัพพุริสสังเสวะการคบหาสมาคมกับคนดีโดยการร่วมรักแห่งความคิดร่วมรักกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับตั้นคือหมายความว่าคือคบคนดีเป็นมิตรดังพุทธภาษิตที่กล่าวไว้ในมหามงคลสูตรว่าปันดิตะนันจะเสวนาเอตัมมังคละมุตตมังการคบค้าสมาคมกันกับบัณฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมย่อมเป็นอุดมมงคลสูงสุดในชีวิตของเฮายังเวเสวติตาทิโสการคบคนอย่างใดย่อมเป็นคนอย่างนั้นคบคนพานเกาะคนพานจะปาเฮาไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตเกาะจะปาเฮาไปหาผลทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญได้ข้อแรกคือต้องคบคนดีเป็นมิตรประการต่อมาสัทธรรมสวนะคือฟังคำสั่งคำสอนของท่านผู้รู้โดยความเคารพหมายรวมถึงการเกี่ยวข้องกับท่านผู้รู้ผู้มีคุณธรรมด้วยการพบปะสนทนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการฟังคำแนะนำฟังข้อเสนอฟังคำสั่งสอนจากท่านท่านสอนอย่างใดเสนออย่างใดแนะนำอย่างใดเพื่อทำตามด้วยความเคารพพยายามหาประโยชน์จากกุศลเจตนาของท่านหื่นนักเข้าไว้ประการต่อมาโยนิโสมนสิการพยายามทำใจโดยอุบายวิธีที่แยบคายคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบประกอบไปด้วยหลักการเหตุผลในการคิดหาประโยชน์จากทุกอย่างที่ตัวเก่าสัมผัสมาประการต่อมาคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติได้แก่การปฏิบัติธรรมเมื่อสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมมองหันผลประโยชน์ต่อเนื่องกันชัดเจนอย่างกรณีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดำรัสตรัสอบรมบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์อรหันตาสาวกต่างหลายต่างปวง 1,250 รูปซึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยบ่ได้นัดหมายณวัดพระเวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชพระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงธรรมแก่บรรดาพระอรหันตาสาวกต่างหลายที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในคราวแรกโดยพระองค์ท่านมีวัตถุประสงค์คือการทำงานเพื่อคนหมู่มากคนต่างหลายต่างปวงเป็นจำนวนนักรอการทำงานของเฮาอยู่คนต่างหลายต่างปวงที่รอฟังพระธรรมเทศนาจากเฮานั้นเฮาต้องมีน้ำใจที่งดงามต่อคนเหล่านั้นต้องมุ่งอนุเคราะห์ต่อเขากระบวนการในการแสดงธรรมก็คือแสดงอะไรแสดงแก่ใครแสดงที่ไหนแสดงอย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สอดรับกับคนฟังกลุ่มนั้นคนเหล่านั้นแสดงอะไรจบแล้วเขาควรจะได้รับประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นและนั่นก็คือการทำความดีถูกที่การทำความดีถูกคนการทำความดีถูกดีการทำความดีเหมาะพอดีการทำความดีให้ถึงดีก็จะช่วยให้เขาทำดีแล้วก็จึงจะได้ดีธรรมะกลุ่มนี้พระบาลีเรียกกันว่าวุฒิแปลว่าธรรมะที่จะพาคนไปสู่ความเจริญหรือนอกจากจะเรียกว่าวุฒิธรรมแล้วยังเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมคือความเจริญงอกงามแห่งปัญญาพ่องทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นอริยมรรค
ของลัทธิธรรมทั้ง4ประการนี้ต่อมาก็มีลัทธิธรรมแห่งหมวด1ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับปัญญาวุฒิธรรมธรรมะหมวดนั้นเรียกกันว่าจักขุ4จักขุ4คือธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ประสบกับความเจริญประดุจดังรถนำคนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตัวเก่าต้องการการนำเอาจักหรือล้อมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการสอนธรรมะเป็นเรื่องของยุคสมัยเพราะแม้พระปฐมเทศนาเองเฮาท่านทั้งหลายก็คงจะจำได้ว่าเรียกกันว่าพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเหมือนประดุจดังล้อธรรมที่จะนำเฮาไปสู่ความเจริญนำไปสู่ความหลุดพ้นเพราะว่าในสมัยนั้นสิ่งที่จะสามารถนำคนไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนักทั้งแสดงออกถึงพลานุภาพที่บ่มีภัยอาจจะทัดเทียมได้นั่นก็คือจักรรัตนะจักรแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิราชจักรแก้วนี้เป็นอาวุธมีลักษณะเป็นล้อที่สามารถขว้างไปส่งไปให้ไปทำลายฝ่ายตรงกันข้ามได้ไปในที่ที่พระเจ้าจักรพรรดิต้องการเสด็จไปได้ในเวลาอันรวดเร็วธรรมะในที่นี้ทรงใช้คำว่าจักรก็มีลักษณะเดียวกันก็คือหากว่าภัยสามารถมีคุณสมบัติที่กำหนดความเป็นจักรได้ครบคุณธรรมเหล่านั้นก็จะนำเขาไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตัวเก่ามีความต้องการได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่คือลักของปริยายเทศนาการเทศโดยชี้แจงแสดงลักการและเหตุผลให้พร้อมเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะอำนวยผลประโยชน์ให้ได้รับความสำเร็จพร้อมเหมือนเดียวกันกับวุฒิธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมเหล่านี้เป็นเรียกกันว่ามรรคสัจจะคือหนทางแห่งความจริงมีตมดตังปวง4ข้อเหมือนกันข้อที่1เปิ้นเรียกว่าปฏิรูปเทสวาสะการได้อยู่ในสถานที่หรือถิ่นที่มีความเหมาะสมที่จะช่วยให้ตัวเก่าสามารถใช้เป็นสถานที่พัฒนาตัวเองตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่าได้ทำเลดีงามเป็นต้นว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมของชาวพุทธประเทศไทยนี้ได้ชื่อว่าเป็นปฏิรูปประเทศเพราะว่าเป็นเมืองที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาตาพญามหากษัตริย์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สกุลเศรษฐีต่างหลายเป็นเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงที่นี้ต่อมาสัพปริสูปัสสายะการคบหาสมาคมกับท่านที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตบุรุษที่นี้ต่อมาอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบมีเจตนาจำนงที่จะนำตัวเองไปสู่ผลที่ดีงามตามที่ได้ศึกษาหาความเข้าใจจากบรรดาสัตบุรุษต่างหลายต่างปวงประการต่อมาคือปุเพกตปุญญาตาความเป็นคนที่มีความดีบุญกุศลที่ตัวเก่าทำไว้ในอดีตชาติปางก่อนมีพื้นฐานความดีมีความพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากสถานที่คนที่ตัวเก่าคบหาจิตสำนึกของตัวเองซึ่งพึงสังเกตว่ามีการมองเหตุในรูปของการสืบสาวไปถึงกิเลสหรือว่ากรรมเสมออดีตกรรมเป็นเรื่องที่พระพุทธญาณคือญาณแห่งความรู้ของพระพุทธเจ้าทรงรู้จากพยานของพระองค์ในแง่ของกรรมคือการกระทำตั้นจะอู้ในรูปของกรรมดีกรรมชั่วที่มีมาจากบารมีและอาสวะกิเลสบารมีคือการสั่งสมสิ่งที่ดีเอาไว้ไปในจิตสร้างพื้นฐานด้านต่างๆคือคนมีความโน้มเอียงไปในทางที่ใฝ่ดีตัวอย่างที่หันได้ชัดเจนคือคนที่พบพระพุทธศาสนาคนที่พบพระพุทธเจ้าด้วยกันทำไมจึงได้รับผลจากการเห็นการฟังธรรมร่วมกันแม้จะฟังเรื่องเดียวกันนี่ก็แสดงว่าความแตกต่างกับไปอยู่ที่บุญบาปในอดีตที่มีความยิ่งย่อนและแตกต่างกว่ากัน
คือสมมุติว่ามีคนสองคนเกิดมาเป็นมิตรแก้วสหายคำกันต่างคนก็ต่างเป็นนักบุญเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดวาอารามเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพร่ำสอนแต่ปรากฏว่าการบรรลุธรรมของคนทั้งสองคนนี้ไม่ได้ไปพร้อมกันบางคนอาจจะไปก่อนบางคนอาจจะไปหลังบางคนอาจจะได้บรรลุธรรมก่อนบางคนอาจจะได้บรรลุธรรมทีหลังเพราะว่าบุญญาบารมีที่เขาสร้างสมอบรมมานั้นบ่เท่ากันจากจุดนี้เราสามารถหาข้อสรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนบ่ว่าจะเป็นเรื่องดีคือเรื่องบวกหรือเรื่องเลวร้ายคือเรื่องลบก็ตามมีสามเหตุเป็นสาเหตุแฝงที่บ่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือแรงของอาสวะและบารมีหรืออกุศลกรรมและกุศลกรรมในอดีตร่วมกันเสมอความเป็นจักคือธรรมะที่หมุนไปของธรรมทั้ง4ประการคือจักร4นั่นน่ะเป็นว่าการที่คนสามารถใช้ประเทศอันสมควรกับบุญที่ได้ทำไว้ในกาลปางก่อนเป็นแรงผลักดันให้พบสัตบุรุษที่มีความศรัทธาที่จะเข้าไปหาเปิ่นเพื่อไปฟังธรรมจากเปิ่นกำหนดข้อความที่ตัวเก่าฟังพิจารณาข้อความแล้วก็น้อมนำเอาธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติพัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อยๆหลักการที่สำคัญก็คือการตั้งตนไว้ชอบของแต่ละคนอันนี้เป็นประการที่3กลายเป็นปัจจัยเสริมซึ่งก็คงจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั่นก็คือการทำความดีก็ได้รับผลดีนั่นเองเพราะความสันติคือความสงบเป็นผลรวมของการเจริญกุศลละอกุศลใครต้องการมีชีวิตอันประกอบไปด้วยสันติคือความสงบสุขก็ต้องทำด้วยการเว้นเหตุแห่งความบัดสงบกับสร้างเหตุให้เกิดความสงบคือถ้าอยากจะได้ความสงบในชีวิตอันใดที่จะพาไปสู่ความสงบก็ปฏิบัติอย่างนั้นอันใดที่จะพาเราไปสู่หนทางที่เราต้องการจะไปประสบกับอุปสรรคปัญหาก็ทำเรื่องนั้นเข้าไปสร้างเหตุนั้นขึ้นไปแต่ทีนี้คนดีๆนะเปิ้นจะมาสร้างเหตุนั้นเปิ้นจะสร้างเหตุที่จะพาเอาหมู่เราทั้งหลายทั้งปวงก้าวเข้าไปสู่หนทางแห่งความสงบทีนี้ต่อมากุศลส่วนที่เป็นเหตุที่จะนำมาเป็นกรณีตัวอย่างว่าการที่จะมีชีวิตสุขสงบได้นั้นเปิ้นมีธรรมะอย่างนี้ก็คือ 1. ธรรมะที่คุ้มของโลกอยู่2ประการคือข้อแรกได้แก่หิริความละอายต่อบาปอกุศลทุจริตต่างๆความกลัวมีนิสัยเป็นมโนธรรมสำนึกเกิดจากจิตที่มีพื้นฐานที่ดีมีพื้นฐานที่งดงามของเขาส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ได้อาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องยงกับตัวเก่าในปัจจุบันผลักดันให้ปริมาณหิริความละอายแก่ใจนี้เพิ่มขึ้นตามลำดับเป็นต้นว่าชาติตระกูลที่ดีของตนเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นเจ้าเป็นนายเกิดมาเป็นผู้ดีมีตระกูลเราควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่นี้ต่อมาเมื่ออายุเฮาหนักขึ้นเมื่อก่อนนั้นเฮาเคยเป็นคนเลวร้ายคนเก๊กมะเร็งเกเรพอมีอายุหนักขึ้นหูจักกึดพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงการศึกษาที่เฮาได้รับมาได้มาพัฒนาจิตใต้สำนึกของเฮาและความเข้มแข็งไปในจิตที่จุ่ยบ่ฮื้อมีความอ่อนไหวไปตามอารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ในเบื้องต้นก็อาจจะมีความกระท่อนกระแท่นพ่องแต่พออยู่ไปอยู่ไปเฮามีประสบการณ์ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอายุนักขึ้นนักขึ้นมาเฮาก็สามารถที่จะประคับประคองตัวของเฮาก้าวเข้าไปหาความเจริญตามหลักแห่งจักรสี่ในข้อแรกบัดเต้าแต่นั้นก็คือการที่เฮามีการศึกษาที่จะมุ่งพัฒนาจิตใต้สำนึกและกับความเข้มแข็งไปในจิตที่จ่วยบ่ฮื้อจิตของเฮาอ่อนไหวไปตามอารมณ์นั้นๆปการตมะโอตัปปะ
โอตปะนี่แปลว่าความเกรงกลัวต่อบาปข้อแรกฮิริคือละอายใจที่จะทำบาปข้อที่สองพอจะทำบาปไปแล้วก็กลัวผลแห่งกรรมกลัวว่าเฮาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปแล้วกรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่ตอบย้อนสนองมาหาเฮาโอตปะคือผลแห่งการสะดุ้งกลัวต่อบาปการกระทำที่เป็นบาปผลของบาปเป็นมโนธรรมสำนึกเหมือนกันแต่อาศัยแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกเพิ่มความเข้มข้นเป็นต้นพิจารณาว่าหากกระทำตนทำความชั่วอย่างนั้นลงไปแม้ตัวเขาเองก็ติเตียนตัวเขาเองได้ต่านผู้รู้ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็จะติเตียนอาจจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษลงทันที่สำคัญก็คือการต้องทนทุกข์ทรมานในอบายคือในนรกหลังจากเสียชีวิตไปแล้วคำว่าโลกในที่นี้ก็เน้นเอาเรื่องสัตว์โลกคือเน้นเอาเรื่องมนุษย์เนี่ยเป็นหลักโลกที่เราอยู่อาศัยนั้นเน้นรองลงมาพึงพิจารณาสังเกตว่าสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นมาบนโลกเมื่อเรามองย้อนลับไปสู่สมุทัยเหตุลักที่มันจะก่อให้เกิดความบดีบางงามในโลกนี้ก็จะมาจากตัวคำว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงทันทีที่แรงดันของความโลภความโกรธความหลงที่ขาดการควบคุมนี่เองเป็นเหตุทำให้คนและสัตว์ต้องประสบกับความทุกข์ต้องประสบกับบรรดาทุกโศกโรคภัยอันตรายต่างหลายต่างปวงนานาประการทันทีที่จากแรงดันของความโลภความโกรธความหลงที่ขาดการควบคุมนี้เป็นเหตุทำให้คนและสัตว์ต้องประสบกับความทุกโศกโรคภัยนานาประการปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสงครามหากคนในสังคมมีความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปแล้วก็มีความเกรงกลัวกันนักพอสมควรปัญหาสารพันที่เจ้าโลกกำลังเผชิญอยู่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นแต่ก็เพราะว่าขาดมโนธรรมสำนึกจนมาอาจจะควบคุมตัวเองเพื่อมีความละอายต่อบาปพอสมควรโลกจึงยากที่จะสงบอย่างที่พบหันกันเป็นประจำวันใดที่ใจคนมีหิริโอตปะนักก่อความรุนแรงต่างหลายที่สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองสร้างปัญหาให้แก่สังคมสร้างปัญหาให้แก่ประชาคมโลกก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยปริยายการอยู่ร่วมกันโดยสันติอันเป็นความปรารถนาร่วมกันก็จะเกิดขึ้นเป็นการยืนยันว่าธรรมะสองประการนี้จะคุ้มครองโลกให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ตลอดกาลระยะเวลาอันเมินนานเลยทีเดียวในฐานะที่เป็นมโนธรรมที่สามารถพัฒนาให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นจนช่วยให้บาปลดลงอำนวยให้สภาพจิตของคนมีความเบิกบานบันเทิงจนถึงบังเกิดในสุคติที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าหิริโอตปะธรรมนี้เป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทำให้คนมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นลักษณ์ใจทำให้เป็นเทวดาด้วยใจจนกลายเป็นเทวดาอย่างแท้จริงการเกิดขึ้นของชีวิตจากผลแห่งความรู้ด้วยพระญาณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าเป็นการจี้ให้หันว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การหมุนวนในสังสารวัฏคือเรื่องของกิเลสกับกรรมเป็นตัวสำคัญตราบใดที่กิเลสและกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นการเกิดก็จะต้องมีอยู่ร่ำไปสำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างหลายท่านได้ตัดกิเลสออกไปจากจิตใจอย่างสิ้นเชิงโดยการบรรลุพระญาณที่เรียกกันว่าอาสวัคคายานทำให้พระองค์นั้นหลุดพ้นจากการหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏที่ได้รับสั่งแก่ท่านปัญจวัคคีย์ว่าญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปญาณคือองค์ความรู้ในทํานองเดียวกันนั้นก็เกิดขึ้นภายในใจของพระอรหันต์
ทำให้มีความรู้หันตามความเป็นจริงว่าสำหรับตัวท่านแล้วได้ยุติการถูกหมุนอยู่ในสังสารวัฏอย่างที่เคยประสบมาก่อนในอดีตการอเนกชาติตั้งหลายตั้งปวงในอดีตอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความรู้ระดับญาณจึงเป็นความรู้ที่จะต้องทำใจให้ยอมรับเป็นฐานจิตใจในเบื้องต้นเหี้ยก่อนถ้าบ่อย่างนั้นความสับสนในเรื่องนี้ก็จะต้องมีอยู่ตลอดไปพึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งถึงชีวิตในชาตินี้ชาติหน้าตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง35ปีก่อนการตรัสรู้ทั้งนี้เพราะอันอย่างเพราะในสมัยนั้นพระองค์ท่านเองก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าชีวิตในชาติก่อนนั้นมันมีหรือไม่ถ้ามีเกิดสืบเนื่องมาจากอันอย่างอันอย่างเป็นเหตุให้เกิดการหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏการค้นคว้าในตอนต้นจึงมองไปที่การเกิดไม่ได้มองไปเบื้องลึกถึงของการเกิดการอู้ถึงเบื้องหลังของการเกิดก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานกรรมเป็นการอู้เมื่อพระองค์ท่านได้บรรลุพระญาณเหล่านี้แล้วความรู้ด้วยพระญาณเป็นเหตุทำให้รู้ชีวิตในอดีตของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่มีพระญาณข้อนี้คือหมายความว่าไม่มีพยานคือไม่มีความรู้อันวิเศษพระองค์ก็จะบ่รู้เรื่องชีวิตในอดีตของพระองค์ที่เรียกกันว่าอติตังสยานรู้จักอดีตดังนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านรู้หันกับเครื่องมือที่เป็นเหตุให้รู้หันจึงบ่อาจที่จะแยกออกจากกันได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ต่างหลายจึงเป็นเหมือนบุคคลที่ขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วมองดูวิวทิวทัศน์เหล่านั้นจากที่สูงซึ่งสามารถมองหันได้จากที่ไกลแล้วเปิ้นก็กลับลงมาบอกแก่คนที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งล่างว่าในขณะที่ท่านยืนอยู่ตรงนั้นท่านได้หันสิ่งนั้นสิ่งนั้นพึงสังเกตว่าจุดที่ท่านหันสัมพันธ์กับจุดที่ท่านยืนจึงหมายความว่าถ้าไม่ยืนจุดนั้นแล้วก็ไม่เห็นสิ่งนั้นแต่ที่ได้หันสิ่งนั้นเพราะว่าได้ยืนตรงนั้นคนซึ่งได้ฟังคำบอกเล่าของตั้นสามารถทำได้ด้วยการขึ้นไปยืนจุดเดียวกันกับตั้นบอกว่าตั้นได้หันแล้วพิสูจน์แล้วว่าเมื่อยืนอยู่ในจุดนั้นจะเห็นได้จริงหรือไม่ถ้าบัญญัติก็ต้องเชื่อตามที่คำเปิ้นบอกตราบเท่าที่เฮายังบ่ขึ้นไปยืนอยู่ในจุดที่เปิ้นบอกว่าเปิ้นหันอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความเชื่อในลักษณะนี้บุคคลได้ใช้การดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่อย่างแพร่หลายที่เฮาเชื่อความมีอยู่อย่างซับซ้อนของระบบสุริยะจักรวาลอันสลับซับซ้อนโดยเฮามองผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ซึ่งอันที่จริงนักดาราศาสตร์เหล่านั้นก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะว่าตั้นดูด้วยกล้องโทรทัศน์จึงสามารถทันความสลับซับซ้อนของระบบสุริยะจักรวาลแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ดูด้วยกล้องโทรทัศน์ท่านก็ไม่อาจจะเห็นดังที่เราคนอื่นเห็นคนที่ได้ยินได้ฟังจากท่านจึงสามารถทำได้สองวิธีดังกล่าวคือดูระบบสุริยะจักรวาลด้วยกล้องโทรทัศน์ด้วยตนเองด้วยตัวเราเองหรือเชื่อตามที่นักดาราศาสตร์บอกสิ่งที่นอกจากวิสัยของจักษุคือดวงตาธรรมดาบ่สามารถสัมผัสได้ยังมีอยู่เป็นอันนักเป็นต้นว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆที่จะต้องขยายพันธุ์หมื่นเต้าพันเต้าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์มีกล้องสำหรับจะส่องขยายและก็เมื่อหันจากกล้องนั้นแล้วก็จะนำเอามาบอกเล่าอธิบายถึงรูปร่างของสิ่งเหล่านั้นจากการที่เปิ้นมองหันด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปผู้ได้ฟังเรื่องนี้ก็คงทำได้สองนัยยะดังกล่าวแล้วคือดูด้วยตนเองหรือเชื่อตามที่คนอื่นบอกความรู้เรื่องชีวิตในชาติก่อนจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความรู้ความเข้าใจรู้ถึงเงื่อนไขของชีวิตและความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความคิดคำนึงขึ้นมาเป็นสองกระแสนั้น
คือเรื่องของชีวิตในอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็มองไปที่ผลซึ่งออกมาเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองคนก็พยายามจะสืบสวนค้นคว้าที่มาที่ไปของสิ่งทั้งสองอย่างสองประการนี้อันนี้ละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างจะสุขุมลุ่มลึกอาตมาภาพอธิบายให้อย่างชัดเจนว่าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดดอยสุเตพแล้วเปิ้นบอกว่าถ้าเฮามองไปรอบๆยืนมาจากจุดชมวิวของดอยสุเทพมองมาทางด้านทิศใต้ก็จะหันเมืองละปูนแต่ในขณะเวลาเดียวกันคนที่ยืนอยู่ที่ประตูตาแปเปิ้นมองมาหันคนที่ยืนอยู่บนดอยสุเทพเปิ้นก็มาบอกให้คนที่ยืนอยู่ที่ประตูตาแปนั้นว่าถ้ามองไปทางที่ใต้นี่เราจะหันเมืองละปูนคนที่ยืนอยู่ที่ประตูตาแปนั้นถ้าอยากจะหันเมืองละปูนจะต้องทำสองอย่างอย่างหนึ่งคือขึ้นไปยืนอยู่บนดอยสุเทพจึงจะหันตามดังกรรมที่เปิ้นบอกประการที่สองเชื่อตามที่เปิ้นบอกคือทำได้อยู่สองอย่างขึ้นไปยืนอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าเชื่อตามกรรมที่เปิ้นว่ามาเชื่อตามกรรมที่เปิ้นบอกมาแต่ว่ากว่าที่คนจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยสุเทพได้นั้นหมายถึงการที่เราจะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้กลายเป็นอรหันตาคีนาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์รู้ในสิ่งต่างๆที่ควรหู้ควรหำญาติโยมทั้งหลายกว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้นั้นมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากเพราะย่านเฮาก็จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยหลักธรรมตั้งแต่แรกเริ่มขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยลำดับแรกเริ่มต้นด้วยการกล่อมเกลาตัวเฮาเองก่อนเพื่อเฮานั้นเป็นกัลยาณชนคนที่ประพฤติดีและปฏิบัติชอบคนที่มีคุณงามความดีอยู่กับตัวกับตนคนที่มีการกระทำกรรมอู้ความรู้สึกนึกคิดสุขุมลุ่มลึกมาเป็นคนแบบชนิดที่ว่าด่วนได้ใจเร็วก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีทีนี้ต่อมาก็ลดความเป็นปุถุชนคำว่าปุถุแปลว่าความหนาหนาแน่นไปด้วยกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างกรรมที่เปิ้นบอกว่าอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ้นถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นในสันดานติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานตราบใดที่ความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นความโกรธคือการที่เฮาบ่สามารถจะควบคุมอารมณ์อันพรุ่งพล่านของเฮาได้เรียกกันว่าอันนี้คือความโกรธโกทังความโกรธและก็โมหะคือความหลงโลภะโทสะโมหะโลภะคือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงหมู่เฮาต่างหลายต่างพวงจะต้องพยายามลดละเลิกสิ่งต่างๆเหล่านี้เฮาจึงจะกลายมาเป็นคนที่บ่ใช่ปุถุชนละปุถุชนแปลว่าคนหนาด้วยกิเลสเมื่อกิเลสของเฮาเบาบางไปเฮาก็จะกลายเป็นกัลยาณชนเป็นสัตบุรุษคนที่มีความดีอยู่กับตัวกับตนบ่ว่าจะเป็นการกระทำบ่ว่าจะเป็นกรรมอู่บ่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอันยังก็ตามก็จะทำไปด้วยความสุขุมลุ่มลึกเรียบร้อยงดงามอยู่เสมออันนี้ละญาติโยมสาธุชนคือหลักธรรมที่หมู่เฮาต่างหลายสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเฮาถ้าทุกคนมีหลักธรรมะคือบัดทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจธรรมะนั้นนักน้อยแค่ไหนเพียงใดก็เป็นไปแห่งเรื่องหนึ่งบางคนนั้นเปิ้นบอกว่ารู้ธรรมะแต่ว่า
ไม่มีธรรมะบางคนมีธรรมะแต่ไม่รู้ธรรมะคือเป็นอย่างไรคนบางคนนั้นหูธรรมหูมดเปิ้นสอนอย่างไรว่ามดแต่บ่าวธรรมะมาปฏิบัติคือบ่มีธรรมอยู่กับตัวกับตนแต่บางคนนั้นมีธรรมะมาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอยู่ตลอดแต่บ่เคยหูว่าอันธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เปิ้นสอนอย่างใดพ่องเพราะญาณเฮาก็จะต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนเพื่อมีความรอบรู้มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะรับรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอาจจะรู้ได้จากการเรียนอาจจะรู้ได้จากการอ่านอาจจะรู้ได้จากการฟังซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเราไปเรียนหนังสือครูบาอาจารย์เปิ้นจะสอนญาติมาภาพเมื่อสมัยเป็นสมณีก็ไปเรียนหนังสือครูบาอาจารย์เปิ้นก็สอนหลักธรรมะคือหรือบางอันก็เฮาอ่านตามหนังสือหนังสือธรรมะนี่ก็มีอยู่ญาติโยมอ่านไปตามหนังสือธรรมะนั้นๆประการต่อมาก็คือเฮาก็จะต้องปากันฟังจากคนที่เปิ้นรอบรู้อย่างกรณีญาติโยมฟังรายการของอาตมานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการศึกษาธรรมะอย่างหนึ่งการมีธรรมะอย่างนี้จะช่วยให้หมู่เฮาต่างหลายต่างปวงได้พัฒนาตัวเองขึ้นมากลับกลายเป็นคนที่มีปัญญาคนมีปัญญานั้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกกันว่าวิชชาบุคคลวิชชาแปลว่าความรอบรู้ในอรรถในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่ใช่เป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมหรือว่าวิชาภาษาไทยอย่างนี้บ่ใช่แต่คำว่าวิชาในตัวนี้เนี่ยเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากทุกคนศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วผลดีก็เกิดขึ้นกับหมู่เฮาเพราะเฮามีธรรมะอยู่กับตัวกับตนมีธรรมะแล้วเป็นเรื่องที่ดีเพราะธรรมะของพุทธะนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอามาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาญาติโยมทั้งหลายจงปากันมีธรรมะเพื่อจักนำมาเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายสืบต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่หมวดหนึ่งธรรมะหมวดนี้ชื่อว่าคราวาสธรรมอันประกอบไปด้วยสัจจะธรรมะขันติและจาคะคราวาสธรรมนั้นแปลว่าธรรมะที่บรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพึงจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงข้อที่หนึ่งคำว่าสัจจะสัจจะแปลว่าจริงแปลว่าตรงแปลว่าแท้สัจจะเป็นลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อบรรดาคนต่างหลายต่างปวงที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาจริงใจต่อสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชามิตรแก้วสหายคำเราต้องมีความจริงใจต่อคนทุกคนธรรมชาติของมนุษย์คนเรานั้นย่อมต้องการความจริงใจเหมือนกันหมดหากบ่มีความจริงใจให้กันแฮมฝ่ายหนึ่งก็ต้องฮู้ตัวแน่ๆว่าบางคนขนาดบ่ค่อยสนิทกันยังฮู้เลยว่าคนอื่นไม่จริงใจกับตนเองดังนั้นการคบค้าสมาคมระหว่างบุคคลในสังคมบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่เสมอแต่การมีความจริงใจอย่างเดียวบ่แสดงออกก็ยังบ่พอเตื้อเพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลที่เฮาฮู้จักทุกคนจะทำให้เป็นรากฐานสำคัญที่สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันซึ่งหากมีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์
ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานสัมพันธ์ต่อกันได้ในระยะยาวสืบต่อไปอานิสงส์แห่งการเป็นคนมีสัจธรรมมีความจริงใจได้แก่เฮาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนนักแน่นมั่นคงชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีคนเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและเกรงใจมีคนรักใคร่นิยมชมชอบทีนี้ก็หมู่เฮาตั้งหลายก็จะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงจากการมีความจริงใจนั้นโทษของการขาดสัจธรรมคือขาดความจริงใจขาดความตรงขาดความแท้จะเป็นคนบ่มีความรับผิดชอบเป็นคนเลาะและไร้ความสามารถในการทำงานชีวิตจะพบแต่ความตกต่ำไร้คนที่จะมารักเราจริงมีแต่คนดูถูกไร้คนเชื่อถือไร้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภและมีแต่คนนินทาเฮาบ่มีใครจะสรรเสริญยกย่องคนที่บ่จริงใจกับคนนั้นคนนี้ที่นี้ต่อมาธรรมะธรรมธรรมะตัวนี้แปลว่าการข่มใจแปลว่าการปรับตัวการฝึกตนการข่มจิตและรักษาใจมีความหมายเป็นไปในทางรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการค้นพบระบบ EQ ระบบ IQระบบเกี่ยวกับสมองของเราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายธรรมะคือความข่มใจนี้หากว่าคนไหนมีสูงก็จะมีการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีหากใครมีธรรมะธรรมนี้ต่ำไปบุคคลผู้นั้นก็จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเรียกกันง่ายๆว่าเป็นคน EQ ต่ำคือขาดความรับผิดชอบขาดความข่มใจซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่กับคนที่เฮาฮักเฮาก็ต้องปรับตัวเข้าหากันปรับตัวเข้าหาเฮาเฮาปรับตัวเข้าหาเปิ้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืนบ่ยอมเข้าใจบ่ยอมปรับตัวเข้าหากันและกันก็จะทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดังตั้งใจยิ่งคนเฮานั้นแต่ละคนต่างมาจากพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดังคำว่าร้อยพ่อพันแม่ดังนั้นจึงมีภัยที่สามารถจะเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเฮาคิดและตัวเฮาเองก็เช่นเดียวกันที่บ่สามารถจะเป็นไปได้ทุกอย่างตามใจคนอื่นต้องการด้วยความแตกต่างกันอย่างนี้เราจึงต้องยอมรับข้อบกพร่องและความแตกต่างของกันและกันให้ได้คนที่ฮักกันหลายกู้หลายคนต้องเลิกรากันก่อด้วยเหตุผลที่ว่าความแตกต่างจนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แห่มฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมากเพราะเหตุผลของความแตกต่างนั้นมันน่าจะนำมาเป็นเหตุผลแห่งการเลิกรากันเลยเพราะบ่มีภัยในโลกนี้ที่จะบ่แตกต่างกันทุกคนมีสิทธิ์ในการแตกต่างกันได้แต่ต้องข่มใจไว้ดังนั้นธรรมะจึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกันอู้ง่ายๆว่าหูจักอดทนซึ่งกันและกันได้หูจักยอมรับในความแตกต่างของกันและกันรู้จักฝึกฝนปรับปรุงตัวเองรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้บ่เป็นการเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าดึงดื้อรั้นเอาอารมณ์ของตัวเก่าเป็นใหญ่โดยที่บ่สนใจความรู้สึกแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยการที่มีธรรมะความข่มใจก็เพื่อที่จะทำให้เฮายอมรับในข้อบกพร่องของคนต่างหลายต่างปวงได้และคนต่างหลายก็ยอมรับในความบกพร่องของเฮาได้
รวมทั้งจุดเด่นจุดดีจุดด้อยของแต่ละคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันถ้าเฮามีธรรมะคือความภูมิใจเฮาก็จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เปิ้นมีอยู่เปิ้นเด่นอย่างใดเปิ้นด้อยอย่างใดยอมรับได้การยอมรับในลักษณะอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกเสมอภาพกันบ่แตกต่างกันลักษณ์อันแท้จริงของธรรมะก็คือการใช้สติและใช้ปัญญาในการตัดสินใจควบคุมจิตใจในการทำความเข้าใจกับคนที่เฮาฮักรวมไปถึงเข้าใจถึงความเป็นไปอันแท้จริงของโลกนี้ตัวเองหากเฮาบ่มีธรรมะข้อนี้ก็เท่ากับว่าเฮาเป็นคนที่ขาดการใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งผลร้ายของการปล่อยให้อารมณ์หรือข้อบกพร่องที่มีมาควบคุมเฮาได้นั้นก็จะกลายเป็นเหตุทำให้เฮาแตกแยกความสามัคคีกับคนที่เฮารักหรือกับคนอื่นการที่บ่สามัคคีหรือบ่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เฮามีลักธรรมธรรมต่ำเกินไปแต่อาการขั้นต่อไปนั้นความแตกร้าวอาจจะทำลายชีวิตกู้รักให้แตกขาดจากกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดเรื่องที่อาตมาภาพกล่าวมาให้ฟังแล้วนั้นเมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าในโลกนี้บ่มีไผจะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างทุกคนต้องเข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของคนอื่นเมื่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็จึงจะเป็นคนที่สามารถได้รับความเข้าใจจากคนที่เฮาฮักเหมือนกันหรือจากคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันหลักธรรมข้อนี้นั้นก็เหมือนกับข้ออื่นๆคืออาจจะดูเหมือนว่าจับต้องได้ยากสักน้อยหนึ่งแต่ถ้าเฮาพยายามฝึกหัดควบคุมใจของเฮาทีละน้อยเพื่อเป็นคนที่บังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองเพื่อทำใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเราก็จะกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ผลดีแห่งความสุขมีความสมหวังในชีวิตรักครอบครัวอานิสงส์ของการมีธรรมะได้แก่ทำให้เป็นคนรักการฝึกฝนตนเองมีความสามารถในการทำงานบ่มีศัตรูบ่มีความแค้นกับไผสามารถยับยั้งตัวเองได้บ่เฮือหลงไปทำผิดหรือว่าหลงไปในทางที่ผิดได้สามารถตั้งตัวมีสมองดีมีปัญญาเป็นเลิศมีจิตใจที่สงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ดีโทษของการขาดธรรมะก็ได้แก่เป็นคนไม่ฝึกฝนตนเองปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมขาดความสามารถในการทำงานลงพิษไปทำความชั่วได้ง่ายเข้าใจพิษในเรื่องต่างๆได้บ่อยๆเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายมักจะลุ่มหลงในอบายมุขทำให้ครอบครัวเดือดร้อนสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ดียากเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญามีสติน้อยมักทำงานใดๆก็ตามผิดพลาดบกพร่องอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าขาดความอดทนแล้วตังกู้ก็บ่สามารถประสานใจร่วมประคับประคองปากันให้รอดพ้นไปได้เหตุการณ์ร้ายต่างๆก็อาจจะทำให้ชีวิตกู้ของเราต้องเลิกรากันไปหรือแม้แต่จะอดทนอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งก็นับว่ายากครอบครัวบางครอบครัวบางกู้บางคนอดทนอย่างนิดหน่อยก็อดทนมาได้จำเป็นที่จะต้องเลิกรากันไปแต่หลายกู้แม้ทะเลาะเบาแว้งกันนับร้อยนับพันหนก็ยังอยู่กันได้อดทนกันได้จนเฒ่าจนแก่จนเสียชีวิตจากกันไปก็มีก็นับได้ว่าเป็นหลักธรรมเรื่องขันตินี่ละดังนั้นจึงบ่แปลกที่ว่าจะมีคนบางคนฮื้อนิยามของคำว่ารักว่าความรักคือการอดทนหรือความรักคือการอยู่เคียงข้างกันหมายว่าในเวลาที่เฮาจะทุกข์หรือเวลาที่เฮาจะสุขซึ่งคนที่เป็นสามีภรรยากัน
ครองคฤหัสถ์อยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีหลักแห่งความอดทนซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าคู่รักบางคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายจากคนที่เฮาฮักพอบ่ได้ดังใจมุ่งมาดปรารถนาก็ละกันไปทิ้งกันไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาของคนที่โดนทอดทิ้งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่บ่มีความอดทนถึงจะอยู่กันอย่างไรก็บ่มีทางที่จะสร้างความเจริญให้ครอบครัวไปได้อย่างแน่นอนอานิสงส์ของการมีขันติธรรมได้แก่ทำให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ทำงานได้ดีเป็นที่พึ่งและเป็นหลักในครอบครัวได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ทำให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆบ่ลงพิษไปทำความชั่วและทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างนี้เป็นต้นโทษของการขาดขันติธรรมก็ได้แก่เป็นคนเลาะและเป็นคนทำให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามบ่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆได้เลยเป็นคนจับจดทำมาอย่างไปก็บ่สำเร็จบ่สามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ลงพิษทำชั่วได้ง่ายบ่มีภัยไว้วางใจจากคนอื่นมีศัตรูนักชีวิตบ่มีความเจริญก้าวหน้าบ่มีทางประสบความสำเร็จหรือประสบความร่ำรวยได้อย่างนี้เป็นต้นที่นี้ต่อมาจาคะธรรมข้อที่4จาคะแปลว่าความเสียสละแปลว่าการเผื่อแผ่แบ่งปันคือการให้ซึ่งกันและกันนั่นเองหมายความว่าแต่ละคนนั้นอยู่ด้วยกันก็มีน้ำใจไมตรีมีข้าวมีของก็เอามอบเพื่อกันจาคะนั้นมีความหมายรวมไปถึงการเสียสละสิ่งของช่วยเหลือคนอื่นตัวซึ่งโดยปกติของชีวิตกู้นั้นเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักของเราตลอดเวลาเรียกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งจะเอาผลประโยชน์จากคนที่เราฮักอย่างเดียวก็จะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเข้าทำนองที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจจะเอาเปรียบก็ทำให้บ่อาจจะอยู่ร่วมกันยืดได้ซึ่งการให้ที่ดีนั้นจะต้องอยู่บนหลักของผู้ให้ด้วยความเต็มใจผู้ให้ต้องให้ด้วยความเต็มใจบ่ใช่ถูกบีบบังคับผู้รับก็รับด้วยความสุขผู้ให้ก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อื่นโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ย่อมบ่ทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ในหลักธรรมของจาคะนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการให้การเผื่อแผ่การแบ่งปันสิ่งของตนแต่ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่กันการแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันตลอดจนกระทั่งการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้เป็นต้นว่าในคราวที่คู่ครองของเราประสบความทุกข์ความเจ็บไข้หรือมีความลำบากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือเสียสละความสุขความพอใจของตนเองตลอดจนกระทั่งสิ่งของที่มีเสียสละขวนขวายช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเป็นที่พึ่งปาอาศัยเป็นกำลังส่งเสริมหรือช่วยเหลือมีกำลังใจแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งคนที่มีจาคะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจกว้างขวางมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละบังคับแคบบ่มีจิตใจหันแก่ตัวซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นและจำเป็นต่อชีวิตคู่มากมายแห่งประการหนึ่งที่สำคัญนักและก็คนมักจะมองข้ามกันก็คือว่าการให้อภัยการให้อภัยมักไม่ถูกรวมกับการให้โดยทั่วๆไปทั้งที่มีความสำคัญนักการให้อภัยนั้นอาจเป็นการสรุปนิยามของความรักที่ดีกว่าใดเพราะเมื่อเราให้อภัยแก่คนที่เราฮักก็เป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของเราเอง
เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างการเข้าใจแห่งฝ่ายหนึ่งความอดทนอดกั้นในความผิดที่กู้รักได้ก่อกันเกิดขึ้นมาบ่คิดแก้แค้นบ่คิดเอาคืนมีแต่ความรักคือกันและกันพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันแห่งครั้งหนึ่งดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของสัจจะธรรมขันติจาคะคือหมายความว่าสัจธรรมธรรมธรรมขันติธรรมจาคะธรรมเนี่ยจะอู้อย่างไรก็ตามจะต้องมาสรุปรวมที่การให้อานิสงส์ของการมีจาคะได้แก่ทำเพื่อมีอารมณ์ผ่องใสติดตัวมีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองทำเพื่อตัวเองปลอดภัยคนอื่นนับหน้าถือตาครอบครัวและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขมีเพื่อนดีๆรอบตัวจิตใจมีความสุขช่วยชำระล้างจิตใจที่สกปรกที่หั่นแก่ตัวทำเมื่อคนรักเขานั้นนักขึ้นอย่างนี้เป็นต้นโทษของการขาดจาคะก็ได้แก่จิตใจเกิดความตระหนี่ที่เหนียวเป็นคนหั่นแก่ตัวได้รับแต่กรรมครหานินทาติเตียนมีความตุกในใจบ่มีภัยอยากเข้าไปใกล้ไร้เพื่อนฝูงและบริวารไร้คนรักและคนหันใจบ่มีภัยรักจริงสรุปแล้วลักษณ์ของการมีคารวาสธรรม4ประการจะทำเมื่อเขาประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวหากเขามีไว้แม้การเป็นคนโสดไม่ใช่ผู้ครองเรือนหลักคุณธรรมนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้มีคนรักมีเมตตาทำให้สมหวังในความรักและสมหวังในการครองคู่ได้ซึ่งโดยรวมก็คือว่าเมื่อมีสัจจะย่อมจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนเชื่อมั่นในตัวเฮาเมื่อมีธรรมะย่อมได้รับปัญญาควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรดีเกิดความรักใคร่ทำเพื่อมีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคมส่วนโทษของการขาดคารวาสธรรมโดยรวมก็คือว่าเมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหาถูกหวาดระแวงบ่มีภัยเชื่อถือเมื่อขาดธรรมะย่อมเป็นคนที่มีภาวะทางอารมณ์ต่ำมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อขาดขันติธรรมย่อมเกิดปัญหาก่อให้เกิดความยากจนจะทำมาอย่างก่อนล้มเหลวบ่เป็นท่าและเมื่อขาดจาคะย่อมก่อให้เกิดปัญหาความหันแก่ตัวขึ้นไม่มีใครรักมีแต่คนอื่นชิงชังลักคาราวาสธรรมทั้ง4ข้อนี้เป็นลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสอบรมสั่งสอนมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีแล้วแต่ก็นับว่าเป็นลักธรรมที่ทันสมัยสามารถเกื้อหนุนชีวิตกู้และความรักในปัจจุบันให้มีความสุขความสมหวังได้คารวาสธรรมทั้ง4ข้อนี้บ่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างคู่รักเพียง2คนต่างแต่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เฮาอาศัยอยู่ด้วยกันหรือนำไปพัฒนาตัวเองเฉพาะบุคคลก็ย่อมดีนักเชกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เฮามีมอบให้ซึ่งกันและกันอันนี้เรียกกันว่าหลักแห่งคารวาสธรรมทั้ง4ประการสัจจะธรรมะขันติและจาคะญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้อย่างนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621
1549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วย

0: หายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรา
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
12: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
3: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ 41.49 บาทตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันศุกร์เนอร์นะครับผมศุกร์ล้านลานะฮะศุกร์ล้านลานะศุกร์หันษาศุกร์สุดใจนะครับผมจะได้แล้ววันนี้ก็อยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงครับผมเจ้าวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะวันที่สองแล้วนะครับผมวันที่สองเดือนตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์โตยจะได้แล้วแอวงานวิจิตกันเนอร์นะศุกร์เสาร์ติดนี่มาดูในเรื่องของแสงสีเสียงเนาะจะได้เจริญจนท่านผู้ฟังทุกท่านละกันนะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวคราวกันช่วงนี้แน่นอนเลยนะครับผมหลายคุณอาจจะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะไม่ว่าจะเป็นตั้งกรุงเทพหรือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของฝุ่นตกน้ำท่วมกันนะครับผมจะได้ละลายพื้นที่ก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องของฝุ่นตกหนักอยู่น้ำจะท่วมก่อน้ำป่าจะไหลหลากก่อสิ่งหนึ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังไว้วันนี้นะครับผมแล้วก็หลายคุณตัวนอกจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วยังมีแฮมเลิงนึงเนาะตีปิ้นข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เดี๋ยวเนี่ยจะต้องระมัดระวังเหมือนกันก็คือปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีอันนึงที่เขาห้องว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่แหละหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่วิธีสามารถสร้างรูปสร้างภาพสถานการณ์ต่างๆได้นะแล้วมันเหมือนแต่ขนาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะว่าจะปิ้นในเรื่องของภาพน้ำท่วมเนาะคันนุนถูกน้ำท่วมรถจุ่มน้ำมีเต่าขี่ลังแมวแมวขี่ลังเต่าต่างๆนะครับผมมันเป็นภาพเนาะที่เห็นหลายๆตอนนี้ออกมาหนักขนาดเลยนะครับผมภาพเราเนี่ยบางภาพไม่ได้เกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นภาพที่สร้างกับ AI ขึ้นมาเพื่อการสื่อสารหรืออันบันเทิงเป็นห้องว่าสมเตอร์คุณกับแบงค์ลินอีเนาะแล้วก็มาเอามาโพสต์กันน่ะปัญหาคือหากนำภาพ AI เราเนี่ยไปเผยแพร่โดยติ้มได้ระบุว่าเป็นภาพที่สร้างขึ้นจาก AI นะอาจจะทำให้คนที่มองเห็นภาพเนี่ยสะดุ้งก่อมันเป็นเหตุการณ์แตกก่อมันรุนแรงขนาดไหนเนาะยกตัวอย่างเนาะหากมีการสั่งภาพว่าบริเวณหน้าศาลากลางนะจังหวัดเฮาอินทูกน้ำท่วมแล้วเพิ่นเอา AI generation ออกมา generate ออกมาปุ๊บแล้วนำไปโพสในโซเชียลมีเดียนะอาจจะมีคนสะดุ้งได้แต่เพราะว่าโหเป็นจะได้นะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการแบบโกลาหลเนาะหรือเกิดผลกระทบกับคนติอ่านก็ได้นะบางคนอาจจะฟ้าวแชร์เลยก็ได้นะบางคนอาจโทรศัพท์ไปบอกญาติหรือออกเดินทางเนาะโดยติ้มต้องตรวจสอบอีหยังเพราะว่าทรัพย์สนแล้วนะในบางกรณีอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะดังนั้นแล้วหากเรานะครับผมทุกท่านเลยหันภาพอีหยังก็ตามว่าจะปิ้นภัยพิบัตินำถมหรือมันรุนแรงพิษปกติบนโลกออนไลน์จะไปฟังเนอะจะไปฟังเจอแล้วก็อย่าเพิ่งแชร์นะครับผมลองฟังสี่ขั้นตอนจากน้องอั้นสักหน่อยแล้วก็เอาไปทำตามกันพองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับดูแหล่งที่มาของฮูบก่อนใครบิคุณโพสจากหน่วยงานราชการก่อสื่อมวลชนก่อหรือเป็นบุคคลสำคัญโทรไปก่อนนะครับผม2ดูวันทีแล้วก็สถานตีตัวภาพนั้นนะเกิดขึ้นบ่ได้เนาะแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนเพราะว่าภาพเก่านะอาจจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ก็ได้เนาะแล้วทำให้เกิดความซับสนมึนงงในสถานการณ์นะครับ3ปั๊บเปรียบเทียบเนาะกับข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนาะพอเว็บนี้พองพอเว็บนั้นพองนะครับผมหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลข่าวสารใดไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมหรือว่าสื่อสารมวลชนเนาะไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมแล้วก็แหล่งอื่นๆที่มีความน่าเชื่อถือเนาะอย่างที่4นะครับผมถามบ่แน่ใจจะไปฟังแชร์ไปเตือนนะครับผมเพราะการไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะสมมติว่าเฮาแต้มฮู้แชร์ไปก่อนแชร์ปุ๊บมีคนเดือดร้อนนะครับผมมีคนมาแอนของเฮาปุ๊บแล้วเปิ้นก็เกิดการโกลาหลเกิดความเสียหายทรัพย์สินหรือค่อยเกิดความเสียหายในเรื่องของชีวิตเฮาก็มีความผิดเหมือนกันเนอะแล้วก็สำหรับคนติใจ AI เนาะสร้างภาพทำสื่อต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะครับระบุว่าสร้างภาพโดย AI เพื่อประกอบเนื้อหามันใจเหตุการณ์แต่อย่างก็ว่าไปให้คุณติอ่านได้ฮู้สักหน่อยว่าอันเนี้ยเป็นฮู้อันที่เฮาสร้างขึ้นมาเนิ่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติเนาะน้ำท่วมพายุอุบัติเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆการระบุให้ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าภาพแบบเพียงภาพเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณจำนวนหนักน่ะเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ไปได้นะครับจำง่ายๆเนอะภาพเหมือนจริงไม่ได้แปลว่าไม่เป็นภาพจริงในยุคที่ AI สั่งภาพได้เหมือนเนาะเปียบเลยนะครับผมสิ่งสำคัญแบบแพ้
ทคโนโลยีก็คือการรู้เท่าทันเทคโนโลยีตัวเนอร์ภาพนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นแต่ก่อนและแหล่งข้อมูลยืนยันหรือยังว่าปินแต่หรือเปล่าอันนี้อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมฟังไวตรวจสอบแล้วก็หู้เท่าทันสื่ออีกแต่เนาะเดี๋ยวโลกมันไปเร็วเฮาก็ต้องไปเร็วตัวสื่อนั่นจะได้แล้วก็ฝากกันตัวเนอร์นะจะไปฟังแชร์กันจะไปส่งต่อกันในกลุ่มต่างๆเนอร์บางเตอคุณเป็นตกใจแต่คุณเถาหันเป็นโอ้เอ้ยขึ้นมานะซอกวิ่งกันอีนะเอ้ยนะนั่นแล้วก็ฝากกันไว้ตัวเนอร์ในเรื่องของการพิจารณาข่าวปลอมข่าวเท็จรูป AI ต่างๆนะครับผมหือดีต้อยนะครับในช่วงนี้ที่ไม่มีภัยพิบัติเนอร์พักกันสักครั้งนึงนะครับผมจะปิกมาอยู่ด้วยกันกับรายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงหน้าข่าวละปุ่นวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เอาข่าวละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมในช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในเรื่องของน้ำเนาะในไหนเฮาก็อู่กันในเรื่องของอุทกภัยไปแล้วนะจังหวัดละปูนของเฮาก็มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่มุ่งที่จะลดในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวละปูนบ้านเฮานะครับนำโดยท่านผู้ว่าจังหวัดของเฮาเลยครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเป็นหารือกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดละปูนเปิ้นเจินท่านรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่ของเฮาต่อยนะครับผมติดประชุมเปิ้นได้รายงานในเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็แนวทางการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดละปูนโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดละปูนเนาะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงการระบายน้ำผ่านระบบคลองส่งน้ำแล้วก็เส้นทางน้ำต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณตีน้ำสะสมแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอยู่เน้อนะครับผมผู้ว่าจังหวัดละปูนของเฮาเน้นย้ำนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันเน้อนะทำงานรวมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมความพร้อมนะด่านการแจ้งเตือนตัวนะเราได้ยินมาก็คือเซลบรอดแคสต์เอ้ยนะครับผมการแจ้งเตือนผ่านวิทยุเอ้ยนะครับรวมไปถึงอาจจะมีการแจ้งเตือนจากหอกระจายข่าวนะสิ่งตับซ้ายบันเฮาอินาต่างๆเลยเนี่ยประต้องมาบูรณาการการเพิ่มหือมันเท่าทันแล้วก็ทันสถานการณ์เนาะประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดละปูนก็จะเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใดครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดละปูนของเฮาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะเกษตรเนาะตลอดจนความมั่นใจนะความเจริญหมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐของเฮาเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยเพิ่นบอกว่าปิ้นสำคัญที่สุดเน้อนะครับผมจะได้แล้วท่านผู้ว่าเพิ่นก็ตึงฝากมานะครับผมตะกี้เฮาล้ำแหลมนะล้ำแหลมไปในเรื่องของเกษตรกรหน่อยมาฟังในเรื่องนี้กันหน่อยนะจังหวัดละปูนเฮาก็มีการจัดประชุมนะครับผมพัฒนาการเกษตรแล้วก็สหกรณ์ระดับจังหวัดของเฮาต่วยเพิ่นครับเคยในเรื่องของความการเป็นนโยบายเนาะรวมถึงการพิจารณาถึงความคิดเห็นในเรื่องของแผนนะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นปีงบประมาณใหม่จะต้องมีแผนในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดละปูนเนาะทางตะวานิท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเป็นประธานในการประชุมเตือนเนี่ยเพิ่นบอกว่าประชุมการพิจารณาร่างเนาะเพื่อที่จะถึงความเห็นชอบต่อแผนโครงการรวมถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮาโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขารวมการประชุมเพิ่นบอกว่านะครับผมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่2ของปี69และมีแนวโน้มในปี69เนี่ยรายงานผลการปฏิบัติงานว่าปิ้นจะได้พองนะครับผมในเรื่องของการเฝ้าระวังเนาะบรรเทาสาธารณภัยด่านเกษตรในฤดูฝนนี่นะครับและรวมกันเห็นชอบรางที่จะเกิดขึ้นในปี71และปี75ตวยบางทีนะครับผมแผนต่างๆเนาะมันจะมี3ปี5ปี1ปีเอ้ยเพื่อที่จะกำหนดแนวทางว่าเอ๊ะบเดี๋ยวเนี่ยภาครัฐจะเข้าไปส่งเสริมอันอย่างดีอันอย่างที่น่าจับตามองอันอย่างที่เฮาจะเฝ้าระวังอีเนาะอันนี้เพิ่นก็เอามาเป็นแนวทางเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมมาให้หนึ่งงานละกันนะนอกจากจะมีโคมแซนโดงนะครับผมมีวิจิตเนาะบ้านเฮายังมีในเรื่องของการลุ้นนะครับผม การลุ้นนี่คืออย่างก็อันวิ่งเนาะวิ่งนะครับผมยาผายายนะครับผมผายายคอสคันทรี2026นะ15พฤศจิกาปุนเนอร์บันน้องลมนะซีโบบานหนินเนอร์นะไอ้บ่าวซีโบบานฟังอยู่ไปจะไปวิ่งที่บันไอ้บ่าวซีโบบานหรือเปล่านะเปิดรับสมัครแล้วนะครับผมมีลิงก์ฝากไว้นะครับผมในการวิ่งเนาะมี11กิโล 4.5 กิโลเนาะอันนี้มีการแข่งขันแต่ว่า11กิโลมีการแข่งขันเนาะ11กิโลเพิ่นบอกว่ามีรางวัลเหอนะเป็นแบบว่าโอเวอร์โลเพชรชายนะ 1-3 ได้รางวัลเพชรหญิง 1-3 ได้รางวัลนะมีรางวัลได้รับก็คือเนี่ยเหมือนที่น้องอันบอกไปตามรุ่นอายุนะครับผม ส่วนรางวัลที่1ถึง3ชายหญิงนะมีรุ่นอายุเกิน29ปี30ถึง39ปีมี40ถึง49ปีและ50ปีขึ้นไปนะคะสมัคร350บาทเนอะรับสมัครจำนวนจำกัดก็คือ300คนนะครับหลังจากสมัครแล้วหือโอนเงินภายใน72ชั่วโมงกี่วันน่ะ34วันเนาะนะที่ธนาคารการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โครงการศึกษาเส้นทางธรรมชาติบ้านหนองหลุมนะครับตำบลสีบัวบานเนาะ020229615838นะครับผมจะได้แล้วก็สามารถเข้าไปนะครับติดตามในเรื่องของการวิ่งครั้งนี้นะครับผมโดยเหลือในเรื่องของพี่น้องเนาะที่อยู่ในหันก็คือเฮาไปวิ่งประกอบจะมีเศรษฐกิจฐานรากตีขับเคลื่อนปฏิการตีสีบัวบานนะครับผมตีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นโพดไหวเข้าไปพอกันได้เนอะเผื่อใครอยากจะสมัครนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความปลาไหลข่าวมาฝากกันเนอะนะครับผมจะได้เล่าช่วงนี้ก่ออาการแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันตัวนะครับปะกันใหม่วันพุธนะครับพุธวันเสาร์แล้วเนอะวันนี้ใครจะไปทางไหนก็ขับรถถึงมันระมัดระวังกันตัวสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุแล้วครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับ และก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DE เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แหละครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่า เงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G Walletก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะ จ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดย

ให้พำนับแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่สองก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น